0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประกาศมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนี้คุณชนกาเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: รองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญญศรีรัตน์รักษาราชการแทนอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามในประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าด้วยมีเหตุความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายประกอบกับวันที่1สิงหาคมนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเดินทางเข้ามาที่บริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเรียบร้อยสถาบันจึงออกประกาศดังนี้1ห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569และให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดง2ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคม2569ให้มีการจัดเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และ3กรณีมีปัญหาในแนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569สถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: มาเทียสกาลาซามิดฟิลด์ทีมชาติปารากวัยได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูเร็วที่สุดในศึกฟุตบอลโลก2026เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมพบกับทูเคียของรอบแบ่งกลุ่มดีนัดสุดท้ายซึ่งกาลาซาโชว์พลังขาอันทรงพลังยิงไกลสุดสวยส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายช่วยทีมบ้านเกิดขึ้นนำตั้งแต่64วินาทีแรกโดยทำลายสถิติเดิมของอิสมาเอลซามารีดาวเตะทีมชาติมาร็อกโกที่เพิ่งทำเอาไว้71วินาทีในเกมที่ทีมชาติมาร็อกโกเอาชนะทีมชาติสกอตแลนด์ในกลุ่ม4ลงทันทีขณะที่สถิติตลอดการยังคงเป็นของฮาคานซูเคอร์กองหน้าระดับตำนานทีมชาติทูเคียซึ่งเคยใช้เวลา11วินาทียิงใส่เกาหลีใต้ในศึกเวิลด์คัพปี2002ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศคาโรลีน่ามูชัวว่านักเทนนิสสาวมือ9ของโลกและเป็นมือ10ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้ลินดานอสโควาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ12ของโลกและเป็นมือ9ของรายการ 1-2 เซต 2-6 7-5 และ 3-6 ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศคู่สุดท้ายระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะดวลกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มฟาดแข้งในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนะครับเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านเพจ Army Radio นะฮะส่งเป็น Messenger เข้ามาเรามีทีมแอดมินคอยตอบกลับนะครับแล้วก็คอยรับกำลังใจจากทุกท่านอยู่นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่ได้ใช้เวลาว่างเนี่ยอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆครอบครัวนะครับมีความสุขตลอดทั้งวันในวันนี้แล้วก็ตลอดไปอีกด้วยเนี่ยนะฮะวันนี้ถ้าเราจะโฟกัสหรือว่าดูในประเด็นข่าวสารต่างๆที่ผมได้เตรียมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยนะครับก็นับว่ามีหลากหลายประเด็นหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวนะครับแต่ขอเริ่มต้นรายการกันอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างในวันพรุ่งนี้นะครับ13กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสำนักพระราชวังนะครับได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thโดยระบบก็จะเริ่มเปิดแล้วนะครับในวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมและนอกจากนี้นะครับเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอันนี้เป็นคำแปลนะครับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าและสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าก็เป็นการภาวนาระลึกย้ำๆซ้ำๆแบบนี้เนี่ยนะครับต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งหรือแม้กระทั่งการนอนนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะครับอันนี้ก็เริ่มวันนี้แล้วเช่นเดียวกัน8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับผ่านแอปพลิเคชันธรรมาธิสเบียงบุญทั้งนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Android เนี่ยก็คือที่ Play Store และ iOS คือที่ App Store นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงพระองค์โสมนะครับของพี่น้องประชาชนชาวไทยพระองค์เปรียบเสมือนดวงโสมจากแดนทิพย์ที่ส่องสว่างกลางฟากฟ้าในค่ำคืนที่มืดมิดเพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางให้กับผู้ประสบทุกยากทุกภัยได้มีหนทางเดินไปข้างหน้าต่ออย่างแท้จริงนะครับด้วยพระจริยวัตรที่งดงามของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเมื่อครั้งที่เราหลายคนได้หวนระลึกถึงการเสด็จเยี่ยมราษฎรทั้งในพื้นที่ใกล้แล้วก็ไกลนะครับบรรเทาความทุกข์ร้อนของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคมสงเคราะห์สุขภาพและอนามัยเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีของประชาชนกลุ่มต่างๆเสมอมานะครับจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในโครงการที่เป็นโครงการของพระองค์นะครับอย่างโครงการเทียนส่องใจแสงสว่างแห่งชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIVเกิดขึ้นได้จากพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับครั้งแรกในวันเอดโลก1ธันวาคมปี2534 แล้วก็มีการจัดกิจกรรมทุกๆปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ HIV ให้สามารถเข้าถึงระบบการรักษาที่ดีตลอดระยะเวลากว่า20ปีนะครับพระองค์ทรงเป็นอาสากาชาดเสด็จออกเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทรงสนับสนุนให้มีการวิจัยผู้ป่วยที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการเพื่อเปรียบเทียบรวมทั้งมีการส่งเสริมสุขภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกพื้นที่และทรงได้รับโครงการช่วยลดเอดจากแม่สู่ลูกของสภากาชาดไทยไว้ในการดูแลซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV ได้เป็นจำนวนมากด้วยสาเหตุนี้เองนะครับโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNAIDS ก็ไม่ได้มีการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการเอดแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้กับพระองค์ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าอย่างสูงสุดและทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนโดยแท้จริงนั่นเองนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ติดตามในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเชื่อว่าอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนนะครับถึงพระกรณียกิจของพระองค์ตลอดทั้งช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุฝนในส่วนของฝนที่ตกหนักตกต่อเนื่องตกสะสมในช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานของกองทัพบกนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกที่คอยช่วยเหลือประชาชนอยู่ในทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคทั่วประเทศขณะเดียวกันเนี่ยความพร้อมมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่จะต้องมีการตรวจเยี่ยมและการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะคุณผู้ฟังในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมกองทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1เนี่ยท่านเป็นประธานในการฝึกซ้อมบนภูมิประเทศจำลองเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางห่วงฤดูฝนประจำปี2569ซึ่งการซักซ้อมการจำลองสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมากนะครับอย่างเช่นสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีในส่วนของจิสดาด้วยนะครับแล้วก็มีกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดจนหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงและก็ขาดไม่ได้เลยนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมบูรณาการแผนในการช่วยเหลือประชาชนด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำในปีนี้นะเขามีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะความเดือดร้อนทางภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมรองรับกับสถานการณ์อุทกภัยและก็ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงต่อไปนะครับซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแปรปรวนจากสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะมีการบูรณาการกันทั้งหมดเนี่ยนะครับผ่านกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพื้นที่ภาคกลางทั้ง26จังหวัดซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริหารจัดการมวลน้ำร่วมกันซึ่งการดำเนินการเนี่ยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับเริ่มจากการจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมแผนในสถานการณ์จำลองรวมถึงในส่วนของการตะเตรียมข้อมูลต่างๆแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ตั้งแต่พื้นที่ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาการบริหารเขื่อนกักเก็บน้ำการใช้ทุ่งรับน้ำไปจนถึงการระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้การวางแผนแล้วก็การสั่งการทั้งหมดในกระบวนการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งนี้การฝึกซ้อมในห้วงที่ผ่านมานะครับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตลอดจนนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกด้วยในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกหน่วยงานเขาสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขแม้ในฤดูฝนหรือว่าในช่วงฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันให้ได้ติดตามก็สบายใจอุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องของน้ำเรื่องของฝนรวมถึงเรื่องของภัยแล้งด้วยนะฮะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี
1: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำติสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับน้องๆทหารกองประจำการเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะในช่วงนี้น้องๆเป็นอย่างไรและทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับมุ่งเป็นความเคลื่อนไหวของน้องๆก่อนหน้านี้นะครับได้มีการให้น้องๆทหารกองประจำการได้มีการลาพักกลับภูมิลำเนานะครับ10วันด้วยการของทหารใหม่ปี2569รุ่นที่1เนี่ยนะครับก็แจ้งเตือนน้องๆทหารกองประจำการกันสักนิดหนึ่งนะครับกองทัพบกได้มีการประกาศกำหนดการเดินทางกลับหน่วยหลังจากน้องได้มีการลาพัก10วันนะครับซึ่งกำหนดเข้ารายงานตัวกลับหน่วยทหารใหม่ทุกคนจะต้องเดินทางกลับถึงหน่วยภายในวันนี้นะครับไม่เกินเวลา 16:00 น.ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลาพักแต่ว่าถ้าน้องๆมีเหตุสุดวิสัยหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่อาจทำให้เดินทางกลับไม่ทันกำหนดเนี่ยน้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีนะครับสิ่งของที่ต้องเตรียมตัวกลับเข้าหน่วยมีอะไรกันบ้างนะฮะก็ตรวจสอบนะครับกำหนดวันครบวันลาพักนะครับจากใบลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สวมเครื่องแบบตามที่หน่วยกำหนดตัดผมสั้นเกรียนตามระเบียบของกองทัพบกนะครับก็คือขาวทั้ง3ด้านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเบื้องต้นนะครับจากบ้านมาถึงหน่วยเนี่ยนะฮะของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์อาบน้ำผงซักฟอกอุปกรณ์กนหนวดรองเท้าแตะก็ทั่วๆไปเนี่ยนะฮะรวมถึงยาประจำตัวเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามียาที่รักษาโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ให้เตรียมมาด้วยอย่าลืมนะครับรวมถึงในสิ่งของอุปกรณ์สำคัญต่างๆบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวทหารกองประจำการเนี่ยนะฮะก็ให้รีบใส่กระเป๋าไว้เลยการเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังเผื่อเวลาการเดินทางให้เพียงพอด้วยแล้วก็เดินทางกลับถึงหน่วยภายในเวลาที่กำหนดนะครับเนื่องจากการกลับเข้าหน่วยราช้าโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งอาจจะถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของกองทัพบกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องเน้นย้ำกันนะครับเรื่องของข้อห้ามสิ่งของผิดกฎหมายห้ามนะฮะห้ามนำเข้าหน่วยเด็ดขาดอย่างยาเสพติดและสารเสพติดทุกประเภทเนี่ยนะครับไม่ได้เลยโดนรวบทันทีนะครับอาวุธทุกประเภทอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็วัตถุหรือสิ่งของอันตรายทุกชนิดก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าน้องๆทหารใหม่นะครับในแต่ละนายเนี่ยน่าจะทราบถึงข้อปฏิบัติในประเด็นต่างๆเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้น้องๆทหารใหม่ทุกนายเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เข้ารายงานตัวกลับหน่วยให้ตรงตามเวลาที่กำหนดนะครับในเรื่องของทหารอาสานิดนึงแหมพูดถึงเรื่องของทหารแล้วก็ไปกันต่อเนี่ยนะฮะการรับสมัครพลทหารอาสาโดยกองทัพบกนะครับเขาเตรียมเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 อัตราด้วยกันสัญญาจ้าง4ปีนะครับซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับทหารกองเกินหรือว่าทหารกองหนุนที่อายุไม่เกิน26ปีที่มีความประสงค์หรือมีความต้องการจะเข้าเป็นทหารอาสานะครับมาทำหน้าที่ทหารกองประจำการเป็นการชั่วคราวซึ่งจะเป็นกำลังพลรูปแบบใหม่ของกองทัพบกสามารถเลือกหน่วยประจำการได้เตรียมตัวเข้าสมัครให้พร้อมประจำการกันนะครับในห่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองเนี่ยนะฮะอาพูดถึงเรื่องของทหารเดี๋ยวช่วงนี้เราพาคุณผู้ฟังไปในพื้นที่กองทัพภาคที่2ไปเที่ยวกันหน่อยนะครับในพื้นที่อีสานใต้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและความงดงามของโบราณสถานในพื้นที่แล้วนะครับความภาคภูมิใจและความระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อีสานใต้ด้านกองกำลังสุรนารียังคงอบอวลอยู่ในจิตใจและยังคงอบอวลอยู่ในความระลึกถึงของประชาชนคนไทยตลอดไปนะครับล่าสุดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้มีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลผู้เสียสละชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับทหารชายแดนทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลผู้สละชีพเพื่อชาติและเสริมความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดขึ้นที่ปราสาทตาเมือนทมที่ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อแสดงความระลึกถ ถึงคุณงามความดีระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนในอดีตตลอดจนสถานการณ์ไทยกัมพูชาล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยมีผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยทหารอดีตผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตลอดจนครอบครัวกำลังพลในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นการร่วมสืบสานความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของหน่วยสืบไปนะครับขณะเดียวกันกำลังพลบางส่วนนะครับที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวนะครับจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะฮะผู้บังคับบัญชายังคงเดินทางเข้าเยี่ยมด้วยความห่วงใยอยู่สม่ำเสมอแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆรวมถึงสิทธิสวัสดิการของกองทัพบกเราก็ดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับล่าสุดนะครับพลตรีณัฐศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ท่านเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้กำลังพลดังกล่าวได้พักรักษาตัวส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบกนะครับการเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดทุกนายนะครับต้องเรียนว่ามีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากหน่วยรวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับรองแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านก็พบปะพูดคุยด้วยความห่วงใยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้นะครับท่านรองแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและขอให้กำลังพลทุกนายภาคภูมิใจขอให้ยึดมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาพูดคุยการพูดคุยอีกครั้งก็อบอุ่นหัวใจและอบอวลไปด้วยความภาคภูมิใจทุกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของประเด็นฝากฝั่งของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการจบภารกิจไปแล้วในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาตามกำหนดการเดินทางเยือนก็คือระหว่างวันที่9จนถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่2หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการประเทศแรกคือที่เวียดนามนะครับแล้วก็มาประเทศที่2ก็คือมาเลเซียเนี่ยนะฮะก็เป็นการยกระดับความร่วมมือกันนะครับในทุกมิติในส่วนของการสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเรื่องของการประสานงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะดำเนินหน้าอำนวยความสะดวกในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนรวมถึงในมิติทางด้านแรงงานด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีกระทรวงแรงงานในการที่เขาก็เป็นกลไกในการที่จะสนับสนุนการรับฟังแล้วก็รูปธรรมต่างๆเนี่ยนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงท้ายรายการนิดนึงคุณผู้ฟังครับยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอยู่ฝนยังเยอะอยู่นะครับจากอิทธิพลของพายุบาวีนะฮะซึ่งก็ส่งผลกระทบ
1: ที่นี่

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
1: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพืื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนพิเศษขออภัยครับเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนด่วนพิเศษที่7เครื่องหลุดคารางที่จังหวัดลำปางทำให้ขบวนรถ

0: ถนนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต์โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต์โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซลต์โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลต์โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลต์โบรกเกอร์ใกล้บ้าน
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ค่ำวันนี้ขบวนรถไฟสายเหนือรถด่วนพิเศษขบวนที่7กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ซึ่งเป็นขบวนรถตู้ปรับอากาศจำนวน3โบกี้แล่นมาถึงพื้นที่ระหว่างสถานีหนองวัวเท่าตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกำลังจะเข้าสู่สถานีนครลำปางแล้วเกิดเหตุขัดข้องเครื่องยนต์กลางขบวนใต้โบกี้ที่2หลุดออกติดคาอยู่บนรางบริเวณใต้สะพานลอยต่างระดับกาดสะเมกฝั่งบ้านโชคหัวช้างตำบลพระบาทเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้โดยสารที่นั่งมาเต็มคันรถเก็บสิ่งของสัมภาระลงจากรถเพราะขบวนรถไฟไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ทางกองจัดการเดินรถเขต3สายเหนือได้จัดรถยนต์เข้ามารับนำผู้โดยสารทั้งหมดจากจุดเกิดเหตุไปส่งยังสถานีปลายทางคือสถานีรถไฟนครลำปางสถานีรถไฟขุนตาลสถานีรถไฟลำพูนและสถานีรถไฟเชียงใหม่จากนั้นเจ้าหน้าที่วิศวกรรมและช่างของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งดำเนินดึงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ติดคารางรถไฟออกซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์ออกได้และเคลื่อนย้ายขบวนรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุไปตรวจสอบที่โรงซ่อมสถานีรถไฟนครลำปางจึงทำให้ขบวนรถไฟสายเหนือจากสถานีต้นทางเชียงใหม่หลายขบวนต้องเสียเวลาล่าช้ากว่า3ชั่วโมงโดยสามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติหลังเวลา20นาฬิกาสำหรับขบวนรถไฟที่ประสบอุบัติเหตุนั้นต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปต่อกันที่เมื่อเวลา21นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์และร้านรับซื้อของเก่าถนนเลียบคลอง7อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรถดับเพลิงจำนวน8คันรถอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าให้การช่วยเหลือพบที่เกิดเหตุเป็นโกดังทำเฟอร์นิเจอร์ไม่มีชื่อตั้งอยู่ใกล้ริมถนนเลียบคลอง7จึงเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามแต่เนื่องจากภายในโกดังมีวัสดุไม้ทำเฟอร์นิเจอร์และเศษไม้และยังมีน้ำมันทินเนอร์อยู่ด้วยจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและไฟได้ลามไปโกดังข้างเคียงซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที
5: ่ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ในโลกนี้ยึดถือทิฏฐิไม่เห็นสัจธรรมเมื่อจะจากโลกนี้ไปจึงกลัวเทวดาสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในธรรมอะไรแล้วไม่พึงกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกพระผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินหมายถึงมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากดุจชน

ทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ทำบาปทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความลำบากไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามตั้งวาจาและใจไว้ชอบปรารถหมายถึงกล่าววาจาสุจริต4อย่างคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและตรัสมโนสุจริต3อย่างคือไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบท10ซึ่งจัดเป็นศีลอย่างละเอียดของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนควรรักษาให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีข้าวและน้ำมากนี้หมายถึงมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากซึ่งสามารถจะนำมาเป็นเครื่องบูชาให้สำเร็จแก่ตนและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยการให้ทานการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากนั้นบุคคลนั้นจะต้องประพฤติธรรม4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆชานุสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพยัคฆปัจฉะธรรม4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในโลกปัจจุบันแก่กุลบุตรธรรม4ประการคือ 1. อุทานสัมปทา 2. อารักขสัมปทา 3. กัลยาณมิตรตา 4. สมชีวิตาอุทานสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความหมั่นประกอบการงานคือบุคคลจะทำกสิกรรมพาณิชยกรรมหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาคือมีปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบายในการทำงานนั้นสามารถอาจทำอาจจัดให้ทำได้คือทำเองก็ได้บริหารจัดการให้ผู้อื่นทำก็ได้นี้เรียกว่าอุทานะสัมปทาอารักขาสัมปทาคือกุลบุตรในโลกนี้มีปัญญาฉลาดรักษาโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมด้วยกำลังกายได้มาโดยชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้พร้อมมูลด้วยธรรมไว้ในใจว่าชะไหนหนอผู้มีอำนาจไม่พึงริบโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราโจรไม่พึงลักไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงหลานโภคทรัพย์ของเหล่านี้ทายาทผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะพึงรักษาทรัพย์นี้ไว้วิธีรักษาทรัพย์มี5อย่างคือ 1. รู้จักเก็บเช่นเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย 2. รู้จักถนอมเช่นของที่จะพึงแตกหักได้จะใช้ต้องระวังให้มาก 3. รู้จักบูรณะเช่นของที่ชำรุดทรุดโทรมพอจะซ่อมแซมได้ก็ไม่ควรทิ้งควรบูรณะซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไป 4. รู้จักเสียดายเช่นของที่ยังใช้ได้อยู่จะเป็นของใหม่หรือของเก่าก็ตามงามไม่งามก็ตามไม่ควรทิ้งแล้วหาใหม่ให้สิ้นเปลืองทรัพย์ 5.รู้จักทำให้เกิดผลกำไรด้วยการประกอบกิจลงทุนเพ
พื่อให้ได้กำไรเพิ่มพูนขึ้นอันหนึ่งผู้รักษาโภคทรัพย์ต้องมีสติปัญญารักษาการงานหน้าที่ของตนไว้มิให้เสื่อมเสียคือไม่ประมาทเลินเล่อเผลอไปตามอารมณ์ต่างๆต้องมีสติระลึกถึงการงานและหน้าที่ของตนอยู่เสมอตามพระธรรมภาษิตว่ารักขมาโนสโตรักเขผู้จะรักษาพึงมีสติรักษาเมื่อมีสติรักษาประจําอยู่การงานหน้าที่ก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมเสียนี้เรียกว่าอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาคือคุณบุตรในโลกนี้มีกัลยาณมิตรหรือมีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงการคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเป็นคฤหัสถ์หรือบุตรของคฤหัสถ์พูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแล้วถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตศึกษาและพัฒนาตนให้เจริญตามคุณธรรมของท่านทั้งในด้านศรัทธาความประพฤติการเสียสละและปัญญากัลยาณมิตรตาจึงเป็นการคบหามิตรดีผู้ชักนำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองพบมิตรที่มีคุณธรรมอันงามตามลักษณะมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรผู้มีอุปการะคือมิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเพื่อนประสบความเดือดร้อนมีลักษณะคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทรักษาทรัพย์สินของเพื่อนผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยเมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ขอเช่นเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินก็ช่วยเหลือตามกำลังไม่ทอดทิ้ง 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คือมิตรที่จริงใจอยู่เคียงข้างทั้งในยามสุขและยามทุกข์มีลักษณะคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามมีภัยแม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อเพื่อนได้เช่นเมื่อเพื่อนถูกใส่ร้ายหรือประสบเคราะห์กรรมก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อน 3. มิตรผู้แนะนำประโยชน์คือมิตรที่คอยตักเตือนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีบอกสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกทางไปสู่ความเจริญและความสุขให้เมื่อเห็นเพื่อนกำลังจะทำผิดก็เตือนด้วยความหวังดีไม่ส่งเสริมให้ทำชั่ว4มิตรผู้มีความรักใคร่คือมิตรที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนอย่างแท้จริงมีลักษณะคือเมื่อเพื่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุขก็เป็นสุขด้วยห้ามคนที่นินทาเพื่อนสนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นเมื่อเพื่อนได้รับความสำเร็จก็พลอยยินดีด้วยไม่อิจฉาริษยาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวควรทราบว่าเป็นมิตรแท้ที่ควรคบหาและให้ความเคารพตอบแทนเพราะมิตรแท้ย่อมจะเป็นกำลังสำคัญที่สุดในการช่วยแสวงหาทรัพย์ให้เกิดมีมากยิ่งขึ้นในการป้องกันรักษาทรัพย์และช่วยให้เป็นผู้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์
พอสมควรสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรคือคุณบุตรในโลกนี้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้พอดีไม่จ่ายน้อยเกินไปถึงกับอดอยากแต่ก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายจ่ายมากเกินไปจนกินทิ้งกินขว้างต้องรู้จักประมาณฐานะของตนว่าเรามีรายรับเท่าไรและควรจ่ายได้เท่าไรจึงจะพอดีถ้ารู้จักประมาณจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังพระบาลีว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุความเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อบุคคลควรรู้ทางเจริญแห่งทรัพย์และทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วยอมลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดคุณละบุตรข้อฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้ใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้นถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟืดเคืองก็จะมีผู้ว่ากล่าวเขาว่าคุณบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่เพราะคุณบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักนี้เรียกว่าสมชีวิตาคุณบุตรเมื่อมีโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วควรรู้ทางเสื่อมแห่งทรัพย์4ประการคือ 1. เป็นนักเลงผู้หญิง 2. เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียวไม่มีความเจริญฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมด้วยเหตุ4ประการนี้โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมอย่างนี้แล้วย่อมคงอยู่ด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงผู้หญิง 2. ไม่เป็นนักเลงดื่มสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงเล่นการพนัน 4. คบคนดีเป็นมิตรเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นทางฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลด้วยเหตุนี้สระน้ำใหญ่นั้นจึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งธรรม4ประการย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่คุณบุตรธรรม4ประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทา 2. ศีลสัมปทา 3. จาคะสัมปทา 4. ปัญญาสัมปทา 1. ศรัทธาสัมปทาคือคุณบุตรในโลกนี้มีศรัทธาค
คือมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาความเชื่อนี้ต้องประกอบด้วยปัญญาอันถูกต้องมั่นคงประกอบด้วยองค์4คือ 1. สาคตโพธิศรัทธาเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 2. กัมมะศรัทธาเชื่อการกระทำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. วิปากะศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือผลดีมาจากกรรมดีผลชั่วมาจากกรรมชั่ว 4. กัมมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนตนทำกรรมเช่นใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมเช่นนั้น 2. ศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่ามีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิตามชั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคือรักษาศีลบริสุทธิ์ตามภาวะของตนบรรพชิตก็รักษาศีล227สามเณรก็รักษาศีล10คฤหัสถ์ก็รักษาศีล5หรือศีล8และมีกิริยามารยาทงดงามปฏิบัติให้เรียบร้อยเหมือนกับเพื่อนที่อยู่ในหมู่เดียวกันให้เป็นศีลสามัญญาตาความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลไม่ย่อหย่อนหรือไม่เกรงครัดเกินไปตั้งใจปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาพอดีพองามตามการสมัยดังคำว่าศีลอย่าให้ช้ำธรรมอย่าให้เสีย 3. จาคะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าตั้งใจสละโดยปราศจากความตระหนี่ยินดีเฉลี่ยทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นและเป็นการบูชาคุณท่านผู้ที่ควรบูชาหรือสละทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆสี่ปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่ามีปัญญาดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์แล้วละสิ่งที่เป็นโทษและเจริญสิ่งที่เป็นประโยชน์รู้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอันเป็นตัวสัมมาทิฏฐิผู้อ่อนโยนหมายถึงผู้มีวาจาสุภาพกิริยานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างทั้งทางกายวาจาและใจรู้จักวางตนให้เหมาะสมไม่ใช้อารมณ์รุนแรงไม่ก้าวร้าวและพร้อมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นลักษณะของผู้อ่อนโยนได้แก่พูดจาสุภาพไพเราะไม่หยาบคายไม่แสดงความโกรธรุนแรงแม้เมื่อถูกขัดใจมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นวางตนถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางแก้ปัญหาด้วยเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีผู้พูดจาไม่ดีใส่ก็ไม่โต้ตอบด้วยถ้อยคำหยาบแต่พูดด้วยความสงบเมื่อเห็นผู้อื่นทำผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความเมตตาไม่ดุด่าว่ากล่าวรุนแรงเมื่อต้องทำการงานร่วมกับผู้อื่นก็แสดงความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หมายถึงเป็นผู้มีนิสัยชอบช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลผู้อื่นเป็นประจำไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำจนเป็นความเคยชินของจิตใจลักษณะของผู้มีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้แก่ยินดีแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น
ตามกำลังความสามารถมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวพร้อมให้ความร่วมมือและเกื้อกูลผู้อื่นพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเช่นแบ่งอาหารหรือเครื่องดื่มแก่ผู้ที่ขาดแคลนอาสาช่วยงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนคำว่ารู้จักผู้ขอเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาในการให้ทานไม่ใช่ให้โดยขาดการพิจารณาแต่พิจารณาว่าผู้ขอมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ผู้ขอมีความประพฤติเป็นอย่างไรสิ่งที่ขอนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ผู้ขอการให้ครั้งนั้นเหมาะสมกับฐานะและกำลังของผู้ให้หรือไม่มีคนมาขอเงินเพื่อซื้ออาหารผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเขาหิวจริงจึงช่วยเหลือตามสมควรมีคนมาขอเงินไปซื้อสุราหรือสิ่งเสพติดผู้ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นโทษจึงไม่ให้เงินแต่อาจช่วยเป็นอาหารหรือสิ่งจำเป็นแทนดังนั้นรู้จักผู้ขอจึงหมายถึงการมีปัญญารู้จักพิจารณาผู้มาขอความช่วยเหลือแล้วให้หรือสงเคราะห์อย่างเหมาะสมไม่ใช่ให้โดยขาดการไตร่ตรองดังนั้นบุคคลผู้ไม่ทำบาปด้วยกายตั้งวาจาและใจไว้ชอบอยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้อ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักผู้ขอบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรม4อย่างเหล่านี้ชื่อว่าดำรงอยู่ในธรรมะไม่ต้องกลัวเมื่อไปสู่ปรโลกบรรยายธรรมะในพีตะสูตรในสังยุตตนิกายสักขาทวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องบุคคลผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่กลัวเมื่อไปสู่ปรโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีระเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายจริงๆด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าฟื้นในด้านของมรดกตรงนี้นะคะออกมาค่ะเขาบอกว่าจะทำกันอย่างไรก็จะมีการเขาเรียกว่าพิจารณากันนะคะในด้านของมรดกโลกของเขาเรียกว่าเป็นวัดพระมหาธาตุบัวระมหาวิหารค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังจะได้รับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากทางยูเนสโกที่จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48กันก็อยู่ระหว่างวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะซึ่งหากว่าถ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัดพระมหาธาตุถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6นะคะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่9ของประเทศไทยแต่จะได้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของทางภาคใต้ด้วยนะคะพระธาตุเมืองคอนค่ะเขาบอกว่าคือส่วนรวมศรัทธาของเมืองคอนนครศรีธรรมราชสู่มรดกของแห่งแรกของทางภาคใต้ก็ลองลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าเอ่ยถึงในด้านของหรือว่าศูนย์รวมจิตใจของชาวใต้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะต้องนึกถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธาตุเมืองคอนแน่นอนนะคะสถานที่แห่งประวัติศาสตร์เชื่อว่าวิถีนะคะมีความเชื่อวิถีชีวิตความศรัทธาของชาวเมืองคอนค่ะเรียกว่าเปรียบกับวัดพระแก้วก็คือหัวใจของกรุงเทพมหานครพระธาตุเมืองคอนก็เป็นดั่งลมหายใจของทางชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพระบรมธาตุเจดีย์ค่ะสูงเด่นเป็นตระหง่านะคะด้านเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบระฆังคว่ำยอดเจดีย์เขาเรียกว่าเป็นหุ้มทองคำแท้สะท้อนแสงแดดนะคะภายในก็บอกว่าบรรจุซึ่งเป็นพระทันตธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ภายนอกรายล้อมไปด้วยเจดีย์รายถึง120องค์ด้วยกันนับเป็นพระบรมเจดีย์ที่งดงามแล้วก็เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะถ้าใครที่ไปเที่ยวนะคะสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่พระบรมธาตุเท่านั้นแต่ว่ายังมีอะไรที่มากมายมีพระวิหารเขาบอกว่าวิหารพระทรงม้าแล้วก็มีวิหารเขียวนะคะวิหารโพลังกาวิหารทับเกษตรหรือไม่ก็จะเป็นพระอุโบสถเจดีย์รายล้อมด้วยพระบรมธาตุอย่างที่บอกไปถึง120องค์ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจของวัดพระธาตุตรงนี้หากใครที่ได้เคยไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันมีชื่อเขาบอกว่าพระธาตุไร้เงาก็คงจะต้องอ๋อเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าความมหัศจรรย์นี้1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความเก่าแก่ตรงนี้ของผนังก่อนที่จะมีการสร้างของบรรพบุรุษที่มีการสร้างไว้เพื่อแผ่นดินให้ลูกหลานได้สืบสารโดยแท้จริงนะคะส่วนในด้านของก็ยังมีความสำคัญในด้านของประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุตรงนี้นะคะในวันมาฆบูชาซึ่งชาวพุทธที่มาจากทั่วสารทิศก็พร้อมใจกันนำผ้าขึ้นนะคะห่มพระบรมธาตุเจดีย์ตรงนี้แล้วก็น้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในปีนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองคอนจริงๆนะคะถ้าเราได้รับนะคะเขาเรียกว่าเป็นมรดกแห่งแรกของทางภาคใต้ก็ว่าได้ก็ลองลุ้นกันนะคะว่าวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ที่มีการจัดกันขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรว่าประเทศไทยของเรานี่จะได้ขึ้นกันหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในด้านของการฟื้นฟูตรงนี้นะคะก็บอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะบอกกล่าวกันนะคะบอกว่าฟื้นในด้านของมรดกงานช่างหลวงรับพระราชพิธีนายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงที่บริเวณของอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติพระนครค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหกรรมสัมภวุฒิกรมสัมภวุฒิทหารบกก็ได้ พูดถึงตรงนี้ว่ามีการเตรียมความพร้อมของทางกรมสัมพวุฒิทหารบกกรมสัมพวุฒิทหารบกซึ่งก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีความรับผิดชอบในด้านของการซ่อมบำรุงราชรถราชยานต่างๆรวมทั้งหมดก็มี5แบบด้วยกันก็จะมีพระมหาพิชัยราชรถเวชยานราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกลินบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศแล้วก็พระยานมาศ3ลำคาญอีก2องค์ซึ่งความพร้อมของพระมหาพิชัยราชรถครั้งนี้ในส่วนของงานของทางกรมสัมพวุฒิทหารบกก็บอกว่าเกือบครบ 100% แล้วส่วนเวชยานตราราชรถก็จะมีการดำเนินการเกือบแล้วเสร็จทั้งหมดนะคะซึ่งก็ทั้งหมดนี้นะคะบอกว่าพระมหาพิชัยราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตรงนี้มีขนาดกว้าง 4.88 เมตรค่ะความยาว18เมตรด้วยการสูงถึง 11.20 เมตรนะคะมีน้ำหนัก 13.7 ตันค่ะทำด้วยไม้แกะสลักลงลักปิดทองประดับกระจกจำนวนของพลฉุดลากตรงนี้นะคะมีถึง216นายด้วยกันก็จะแบ่งเป็นด้านหน้า172นายด้านหลัง44นายแล้วก็มีผู้ที่ควบคุมอีก5นายด้วยกันนะคะแล้วก็พร้อมกันนี้ค่ะทางกองทัพบกก็ยังได้ดำเนินการซักซ้อมฉุดลากราชรถควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของทางกรมสัมพวุฒิทหารบกนอกพื้นที่ก็คือที่สนามบินเล็กกองของทางกองทัพอากาศด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคาดว่าจะมีการบูรณาการแล้วเสร็จนะคะเสร็จสิ้นก็ภายในเดือนของตุลาคมและก็จะมีการซักซ้อมมีการเตรียมความพร้อมกันถึงจำนวนถึง6ครั้งที่มีการค่ะก็แบ่งการซ้อมใหญ่เป็น2ครั้งด้วยกันแล้วก็ซ้อมย่อยอีก4ครั้งนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะก็ลองติดตามแล้วก็ลองดูความสวยงามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้พลตรงนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะถึง200กว่านายด้วยกันค่ะแล้วก็นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกกันนะคะมาถึงข่าวๆของน้องๆกันสักนิดนึงนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะบอกว่าในด้านของการศึกษาเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันค่ะเปิดในด้านของสลมอภูมิเขาเรียกว่าเป็น e-sport สำหรับนักเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆถึง77จังหวัดค่ะนะคะก็เรียกว่าฟอร์มทีมกันเป็นการล่าฝันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานแล้วก็มูลค่ากว่า3ล้านบาทพร้อมกับมีการเตรียมใช้เป็นฐานเครือข่ายต่อยอดปั้นสตาร์อัพเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือทางรัฐบาลเขาตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นะคะยุคของ AI อะไรแบบนี้หรือไม่ก็ทำให้ทำอย่างไรทำให้ e-sport เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงหรือไม่ก็เป็นเกมที่เราเล่นกันสำหรับน้องๆที่หลายๆคนรู้จักแต่ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในด้านของการบ่มเพาะทักษะแห่งอนาคตเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลบอกว่าโดยกระทรวงศึกษาธิการก็มีการจับมือกันกับทางโครงการ To Be Number One ค่ะสมาคม e-sportเพื่อการศึกษาแล้วก็มีการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนนะคะชักชวนให้เด็กไทยเปลี่ยนจากสนามการแข่งขันในด้านของเกมให้เป็นพื้นที่สร้างอนาคตในเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ระดับชาติภายใต้แนวของโครงการพระราชดำรินะคะ Number 2 Big Number 1ตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันในด้านของการแก้ไขในด้านของปัญหายาเสพติดด้วยค่ะคือการแข่งขันครั้งนี้ถือว่า e-sport เนี่ยมันเป็นเวทีระดับเขาเรียกว่าของสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทียบเท่าว่าเคยมีมาในประเทศไทยก็ว่าได้เปิดรับสมัครแล้วก็มีการเฟ้นหาทีมเยาวชนตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆแล้วก็สถานศึกษาทั่วประเทศด้วยเรียกว่าเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศถึง77จังหวัดด้วยกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมค่ะส่งผลงานกันได้นะคะรวมตัวกันค่ะแล้วก็มาประชันฝีมือกันนะคะผ่าน3เกมด้วยกันก็รู้ว่าเป็นเกมที่ยอดฮิตระดับโลกตรงนี้ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมกับทุนการศึกษาแล้วก็ของรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทถือว่าเยอะนะคะจุดเด่นของโครงการนี้คืออะไรคือความแตกต่างจากการแข่งขันทั่วไปค่ะคือการนำเขาเรียกว่าเป็นระบบการเรียนรู้ ผ่านสถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองที่เข้ามาอยู่เสมือนจริงตรงนี้แล้วก็มุ่งเน้นในด้านของการพัฒนาเด็กไทยใน3มิติ3หลักด้วยการมีอะไรกันบ้างการคิดแล้วก็วิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์ตรงนี้การตัดสินใจอย่างแม่นยำนะคะบนพื้นฐานของข้อมูลการทำงานร่วมกันเป็นทีมความเป็นผู้นำตรงนี้ด้วยแล้วก็ความควบคุมคือว่าในด้านของอารมณ์เพราะว่าบางคนเล่นในด้านของอารมณ์เนี่ยมันอยู่ภายใต้ความกดดันนะคะจะทำอย่างไรให้น้องๆเนี่ยรู้จักแพ้ชนะแล้วก็รู้อภัยด้วยการมีน้ำใจในการเล่นกีฬาตรงนี้ซึ่งหรือว่ามันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวในด้านของอบายมุขรวมถึงยาเสพติดด้วยซึ่งโครงการนี้มันเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นภาพจำของเด็กๆที่มีการเล่นเกมให้กลายเป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้านดิจิตอลที่พร้อมจะมีการขับเคลื่อนในด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่ก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะเรียกว่าทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านของเครือข่ายสมาชิกแล้วก็ชมรม To Be Number One ทั่วประเทศซึ่งก็เป็นฐานของผู้ที่ใช้ในด้านของดิจิตอลขนาดใหญ่อยู่แล้วในด้านของการสนับสนุนหรือว่าเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพหรือไม่ก็จะเป็นนักวิจัยไทยเป็นการต่อยอดหรือไม่ก็เป็นพื้นฐานการทดสอบเป็นการต่อยอดในด้านของการพัฒนาเป็นอุปกรณ์เล่นเกมแบบเขาเรียกว่าเป็นเกมมิ่งตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์หรือไม่ก็เป็นฮาร์ดแวร์สัญชาติไทยของเองของเราเนี่ยทำอย่างไรให้มันสูงในอนาคตนะคะเขาเรียกว่าเป็นเด็กไทยที่สามารถที่จะทำได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
2: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงค่ะก็เดินทางกันอย่างไรในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็คาดว่าจะมีผลกระทบในด้านของฝนตกหนักค่ะเป็นพื้นที่สีแดงนะคะทางภาคกลางก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็พังงาแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกนะคะพื้นที่สีส้มถือว่ายังน้อยอยู่ก็ทางภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วส่วนทางภาคใต้ก็ทางชุมพรสุราษฎร์ภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะส่วนวันจันทร์พรุ่งนี้ค่ะที่น้องๆเดินทางไปโรงเรียนกันหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่เดินทางไปทำงานก็ระมัดระวังนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพอาจารย์ไม่กระทบนะคะหรือไม่ก็เป็นบางพื้นที่ที่มีผลกระทบนะคะพื้นที่สีแดงก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะส่วนทางภาคตะวันออกก็ทางจังหวัดจันทร์แล้วก็ตราดด้วยค่ะทางภาคใต้ก็ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองแล้วก็พังงานะคะพื้นที่สีแดงส่วนพื้นที่สีส้มนี่ก็จะเป็นทางจังหวัดราชบุรีทางภาคกลางส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วส่วนทางภาคใต้ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคะของทางเพชรบุรีภูเก็ตแล้วก็กระบี่ด้วยนะคะก็วันจันทร์ค่ะเดินทางกันไปน้องๆไปโรงเรียนนะคะก็เตรียมในด้านของพกร่มนะคะหรือไม่ก็เป็นเสื้อกันฝนค่ะเราก็ผู้ใหญ่เดินทางไปทำงานนะคะก็เช็คในด้านของร่างกายให้พร้อมสภาพของรถด้วยนะคะใครที่เป็นหวัดก็เตรียมในด้านของหยุกยาไปให้พร้อมด้วยแล้วก็ช่วงเย็นๆนะคะเราไม่ได้นัดแต่ฝนเขาก็มาเหมือนกันก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะพูดถึงในด้านของฝนนะคะมาพร้อมกับโรคเหมือนกันค่ะฝนตกความชื้นน้ำท่วมขังยุงลายก็มานะคะไข้เลือดออกหรือว่าเป็นอันตรายส่งสัญญาณเตือนกันว่าอาจจะวิกฤตอะไรแบบนี้นะคะจำนวนมากค่ะเขาบอกว่าทำอย่างไรครอบครัวก็จะต้องมีเขาเรียกว่าระมัดระวังในด้านของโรคแล้วก็อาจจะรุนแรงมากกว่าเขาเรียกว่าเป็นไข้ทั่วไปด้วยโดยเฉพาะในด้านของโรคไข้เลือดออกตรงนี้ซึ่งก็เป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งก็มียุงลายเป็นพาหะตรงนี้ แล้วก็ผู้ที่ป่วยก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการที่รุนแรงได้เข้าสู่ขั้นวิกฤตอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะคือไข้เลือดออกเนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่เราติดกันเป็นไวรัสเดงกีที่มีการแพร่จากคนสู่เขาเรียกว่านะคะผ่านเนี่ยในด้านของยุงลายสามารถที่จะพบได้นะคะระบาดในเขาเรียกว่าทั่วประเทศทั่วโลกเลยถือว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นในหลายๆพื้นที่ที่มีการรวมถึงประเทศไทยด้วยมักจะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงของหน้าฝนอะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคบอกว่าจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็พุ่งสูงในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะเพราะว่ายังมีอยู่ในช่วงของฝนตกหนักค่ะโรคไข้เลือดออกนี้สามารถที่จะพบได้หรือว่าทุกช่วงทุกเพศทุกวัยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กเล็กหรือไม่ก็วัยเรียนมักจะพบว่ามีอันตรายในด้านของป่วยสูงแต่ว่าปัจจุบันไข้เลือดออกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเฉพาะของเด็กเท่านั้นเพราะว่าข้อมูลที่มีการสะท้อนถึงกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายหรือไม่ก็วัยทำงานอย่างเรานะคะมีแนวโน้มที่จะมีการป่วยมากขึ้นด้วยคือไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นโรคที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องนะคะรวมด้วยช่วยกันเป็นการป้องกันตนเองด้วยนะคะจากยุงลายลดในด้านของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณของบ้านของตนเองหรือไม่ก็เป็นชุมชนอะไรแบบนี้นะคะลองสังเกตนะคะว่าอาการของเด็กหรือไม่ผู้ใหญ่นี่จะมีอาการเขาบอกว่าคล้ายคลึงกันแบบทั่วไปนะคะลองสังเกตว่ามีไข้ขึ้นสูง38-40 องศาไหมต่อเนื่อง 2-7 วันถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อกล้ามตัวไหมอ่อนเพลียเบื่ออาหารหรือเปล่าคลื่นไส้อาเจียนมวนท้องนะคะมีผื่นขึ้นเป็นจุดไหมไข้เลือดออกจะเป็นจุดเล็กๆขึ้นเขาเรียกว่าตามผิวหนังหรือไม่บางรายอาจจะมีในด้านของเลือดกำเดาไหลหรือไม่ก็เลือดออกตามไรฟันถ่ายเป็นสีดำไหมอะไรแบบนี้นะคะลองดูนะคะหากว่าไข้ไม่ลดหรือไม่ก็อาการแย่ลงซึมลงไหมอาเจียนหรือเปล่าท้องเสียมากขึ้นมือเท้าเย็นปัสสาวะน้อยพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะส่วนในด้านของระยะที่มีไข้ขึ้นสูงนะคะ38องศาพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ลองสังเกตนะคะว่ามีตุ่มขึ้นไหมอะไรแบบนี้ก็ลองดูด้วยส่วนในขั้นของวิกฤตนะคะอ่อนเพลียซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นปวดท้องถึงขั้นกับว่ามีเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันต้องดูด้วยนะคะส่วนในด้านของระยะฟักตัวค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกระยะที่มีไข้สูงอาจจะไม่มีอาการที่รุนแรงหรือไม่ผู้ป่วยที่ผ่านขั้นวิกฤตมาแล้วนะคะร่างกายก็จะค่อยๆเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณการฟักตัวสามารถที่จะสังเกตอาการเขาเรียกว่าเป็นชีพจรกลับมาปกติไหมไข้เนี่ยอ่อนลงหรือเปล่ารับประทานอาหารได้ดื่มน้ำได้มากขึ้นไหมจุดหรือไม่ก็เป็นผื่นแดงตามร่างกายของเราเนี่ยลดลงเป็นจุดจางๆหรือเปล่าสามารถที่จะกลับมาถ่ายปัสสาวะได้ตามปกติไหมนะคะเป็นแบบฟักตัวตรงนี้ส่วนในด้านของวิธีการรักษาตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าพบคุณหมอให้คุณหมอวิจัยดูว่าเราจะเป็นอย่างไรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำหรือไม่ก็เป็นเกลือแร่ตรงนี้ค่ะหากว่ามีไข้นะคะควรที่จะใช้ยาพาราเซตามอลหรือไม่ก็เป็นยาที่คุณหมอแนะนำแต่ว่าจะต้องอ่านฉลากยาด้วยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินไอบูโปรเฟนนะคะหรือไม่ก็เป็นยาแก้อักเสบค่ะตรงนี้งดใช้นะคะแล้วก็ลองสังเกตอาการว่าเราปวดท้องไหมเบื่อแล้วก็ซึมไหมนะคะเลือดออกหรือเปล่ามือเท้าเย็นไหมก็ลองดูนะคะว่าถ้าอาการมันแย่ลงก็ไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะฝนตกอะไรแบบนี้เสี่ยงในด้านของขยะนะคะยางรถยนต์ขวดน้ำอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ถ้วยถังกะละมังหม้อที่ฝนตกนะคะเก็บแล้วก็ฟ้ำให้เรียบร้อยหรือไม่ก็แจกันที่เราใช้อยู่ตามบ้านนะคะใส่ในด้านของดอกไม้ไหว้พระก็นะคะเทแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ลองดูนะคะว่าอาการของเรานี่มันเกิน1อาทิตย์ไหมนะคะ7วันก็ไปพบคุณหมอด้วยแล้วก็นอนกันอย่างไรนะคะติดมุ้งลวดใช้มุ้ง หรือไม่ก็เป็นการป้องกันใช้ยาทาก็ได้หรือไม่ก็ช่วงเย็นๆนะคะก็เข้าบ้านกางมุ้งสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวอะไรให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเด็กๆหรือไม่ก็ผู้ที่สูงอายุด้วยรวมถึงผู้ป่วยก็จะต้องระมัดระวังเป็น2เท่านะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าต้องช่วยกันค่ะพูดถึงในด้านของไข้เลือดออกตรงนี้นะคะก็ไปตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่ามณฑลทหารบกที่37ค่ะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านสู่ความห่วงใยนะคะเตือนภัยโรคไข้เลือดออกด้วยการรณรงค์เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในบ้านในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยใสนะคะบอกว่าที่อำเภอแม่สลวยของทางจังหวัดเชียงรายค่ะก็เกี่ยวกับไข้เลือดออกนะคะบอกว่าทำกันอย่างไรเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกทำให้น้ำท่วมขังเป็นเบาะแล้วก็มีลูกของลูกน้ำเนี่ยยุงลายตรงนี้อยู่ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็เป็นการสอบถามความห่วงใยตรงนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่กับโครงการตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีคำแนะนำมีวิธีการจัดการในด้านของลูกน้ำเจ้ายุงลายนี่จะทำกันอย่างไรปิดฝาภาชนะเก็บให้เรียบร้อยมิดชิดนะคะมีตะข่ายไหมมีผ้าหรือเปล่าเป็นการป้องกันยุงลายวางไข่นะคะไม่ให้มาวางไข่ในองค์น้ำของเราหรือไม่ก็ถังสำหรับเก็บน้ำที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ก็เป็นภาชนะอื่นด้วยหากว่าเป็นภาชนะที่เก็บน้ำจำเป็นจะต้องมีฝาปิดนะคะอย่างที่บอกไปว่าในด้านของแจกันดอกไม้นะคะหรือไม่ก็น้ำเพราะว่าต่างจังหวัดนี่จะมีการเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้ก็จะมีในด้านของอ่างน้ำนะคะในแล้วไก่อ่ะกระถางหรือไม่ก็เป็นภูดักที่มันไม่สามารถที่จะมีอะไรปิดได้เราจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันแล้วก็แทนการกำจัดวัสดุตรงนี้นะคะเป็นการเพิ่มหรือไม่ก็เป็นการเปิดโอกาสตรงนี้ว่าเราจะต้องดูด้วยนะคะหรือไม่ก็เป็นยางรถยนต์เก่านะเป็นกระป๋องอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ที่นอนของเรานะคะก็นอนในที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะป้องกันยุงได้นะคะก็ในพื้นที่ของทางเชียงรายก็บอกว่ามันเป็นป่าอะไรแบบนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะของทางมณฑลทหารบกที่37ก็มีจิตอาสาพระราชทานตรงนี้ออกให้คำแนะนำกันด้วยค่ะพูดถึงในด้านของฝนตกอะไรแบบนี้นะคะโรคฮิตก็มาอย่างที่บอกไปนะคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปอดอักเสบก็มานะคะไวรัสซิก้าแล้วก็โรคปวดข้อในด้านของยุงลายที่คุณย่าก็มาจะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็โรคไข้สมองอักเสบก็มียุงลำคาเนี่ยมันเป็นพาหะนำโรคตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่ามีไข้ไหมอะไรแบบนี้ก็แจ้งเตือนกันอยู่เสมอนะคะหรือไม่ก็โรคไข้ดินเมอริออยตรงนี้นะคะผู้ที่ทำการเกษตรก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยค่ะหรือไม่ก็โรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคหรือไม่ก็เป็นหนูเป็นพาหะนำโรคตรงนี้ก็ต้องดูนะคะว่ามีไข้หรือเปล่าปวดเมื่อยไหมปวดศีรษะหรือเปล่าอาจจะเขาเรียกว่าไตวายเฉียบพลันก็จะต้องดูกันด้วยค่ะแล้วก็โรคอื่นในด้านของฝนตกอะไรแบบนี้นะคะท้องร่วงเฉียบพลันค่ะเยื่อบุตาอักเสบโรคมือเท้าเปื่อยนะคะก็จะต้องดูด้วยนอกจากว่าในด้านของไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็ไข้เลือดออกในด้านของสุขภาพหรือว่ารักกันอะไรแบบนี้ก็ดูแลในด้านของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะลากันกับเพลงนี้ค่ะสายฝนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชน105รายติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

จากกรณีที่กรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพาน

0: ง15กรกฎาคม69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำหรับช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศกล่าวว่าจะล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ร่วมกันสังหารบิดาของเขาโดยมีการจัดทำรายชื่อบุคคลที่จะตกเป็นเป้าหมายเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังยิงเตือนไปยังเรือลำหนึ่งที่พยายามเดินเรือผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งของจีนแล้วนับเป็นการพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2ในรอบ2วันส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนออกจากพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางเคลื่อนตัวของพายุเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทล่มระหว่างให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งของเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิต15คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเรือลำนี้บังคลาเทศเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่กระทบชีวิตผู้คนไปแล้ว44คนประชาชนกว่า1ล้านคนติดค้างอยู่ในพื้นที่สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
2: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินทร์และถิ่นไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไม่รู้ว่าเธอจะไปจริงๆยอมรับไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
3: ระ
2: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ EFM Fandom Life
2: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
4: ถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
2: มีไหม
5: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
6: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
4: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สวัสดีวันอาทิตย์คืนนี้ปิดไฟให้เร็วขึ้นอีกนิดปิดแจ้งเตือนมือถือแล้วนอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะร่างกายจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพร้อมตื่นมาลุยงานวันจันทร์ค่ะ
11: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: นี่แมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News.
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ DSI เร่งขยายผลคดีเทรด Forex สอบผู้เสียหายแล้ว300รายจะออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
11: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
10: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
11: ฮีโร่เซฟเวิลด
10: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆ
11: วายฮีโร่เซฟ
12: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
13: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
15: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
9: DSI เร่งขยายผลคดีเทรด Forex สอบผู้เสียหายแล้ว300รายจ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกส่วนฟิล์มรัฐภูมิเตรียมเรียกเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
16: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เร่งขยายผลคดีเทรด Forexหลังสอบปากคำผู้เสียหายแล้วประมาณ300รายพร้อมเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกในเร็วๆนี้เบื้องต้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยผู้ที่ถูกดำเนินการเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในแผนผังการสืบสวนของเดียไซทั้งเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงในการร่วมลงทุนหรือทำกิจกรรมร่วมกันความคืบหน้าการสอบสวนพบว่านายพานุพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเข้าชี้แจงในฐานะพยานเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้นำเอกสารหลักฐานมามอบให้พนักงานสอบสวนเพียงบางส่วนและขอกลับไปรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมก่อนเข้าชี้แจงอีกครั้งขณะที่กรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินก่อนออกหมายเรียกให้เข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานนอกจากนี้ DSI ยังทยอยสอบปากคำกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่ม IB กลุ่มบริษัทรับชำระเงินและกลุ่มโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าหากระหว่างการสอบสวนพบพยานหลักฐานเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นคดีแชร์ลูกโซ่การช่อโกงประชาชนกฎหมายลักทรัพย์หรือกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้เพื่อให้การดำเนินคดี

0: งหรือว่าดินอ่อนตัวเสี่ยงที่จะถล่มหรือไม่เพราะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยใต้ดินจะไม่ได้เป็นโพรงทั้งหมดนะคะพื้นดินส่วนใหญ่มีความแข็งแรงค่ะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีแต่บางพื้นที่ก็อาจจะเป็นโพรงใต้ดินได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการซุดตัวหรือว่าถล่มได้สาเหตุที่เกิดโพรงใต้ดินได้เนี่ยอย่างเช่นว่าหินปูนถูกน้ำละลายเกิดเป็นถ้ำหรือเป็นโพรงตามธรรมชาติอันนี้จะพบได้มากในพื้นที่ภูเขาหินปูนนะคะหรือน้ำใต้ดินพัดพาเอาดินออกไปทำให้เกิดช่องว่างใต้ผิวดินหรือท่อประปาหรือท่อระบายน้ำรั่วน้ำชะล้างดินจนเกิดโพรงการทำเหมืองการทำอุโมงค์ใต้ดินแล้วทิ้งช่องว่างเอาไว้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าเกิดขึ้นแบบนี้มันเสี่ยงต่อการถล่มไหมถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะพื้นดินปกติเลยนะคะจะยุบหรือถล่มแบบไม่มีสาเหตุถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าดินแล้วก็หินส่วนใหญ่สามารถรับน้ำหนักได้แต่หากมีโพรงอยู่ด้านล่างหรือหลังคาโพรงรับน้ำหนักไม่ไหวอันนี้ล่ะค่ะจะเกิดการซุดตัวหรือว่ายุบตัวลงมาได้ซึ่งเรียกได้ว่าหลุมยุบอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าพื้นที่ทุกแห่งจะมีโพรงหรือว่าพร้อมถล่มลงมาแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีประวัติหลุมยุบหรือพบสัญญาณผิดปกติของดินก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบค่ะ
1: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
2: ่เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
4: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
8: เจอปล่อยเธอไป

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์ทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วออกไปเดินเล่นช้อปปิ้งหรือไปซื้อของที่เคยเล็งไว้เป็นรางวัลเล็กๆให้กับตัวเองได้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก holistic and grain free
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM Playlist of the Week
3: New Entry
4: Number 1
5: เก่งไม่พอพี่พิกฤต
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนบ้านแม่กลเกณฑ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
12: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนบ้านแม่กลเกณฑ์สร้างความเชื่อมั่นประชาชนขณะที่นักท่องเที่ยวยังคงแห่เช็คอินโค้ง33คึกคักคุณไพฑูรย์สุขแว่นแรงครับ
3: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหมาวันลงพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อพบปะประชาชนสร้างความเชื่อมั่นติดตามสถานการณ์ชายแดนภายหลังจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามโดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ข้อเท็จจริงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการแก่ใกล้ชิดหากพบเหตุผิดปกติหรือได้รับผลกระทบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแม่ค้ารายหนึ่งในพื้นที่เผยว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายปีมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้รุนแรงกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาแม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังคงเปิดร้านตามปกติและรู้สึกอุ่นใจที่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวที่โค้ง33แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่พบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างคึกคักไปถึงสุแว่นรายงานจากจุมตาครับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังเกิดเหตุเรือลำหนึ่งใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเตือนว่าหากมีการกระทำใดก็ตามที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านจะเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงและฐานทัพของฝ่ายศัตรูในภูมิภาคอาจตกเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมโดย IRGC ระบุในแถลงการณ์ว่าเรือดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงทางทะเลเนื่องจากปิดระบบติดตามและ

0: ่างไกลในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดบริการตรวจโรคทำฟันและแจกแว่นฟรีท่ามกลางชาวบ้านที่เข้าแห่รับบริการกว่า 2,000 คนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
1: ทหารมาแล้ว
2: โอกาสทางการแพทย์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลแล้วนะครับโดยกองแพทย์สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทางพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำชุดแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุขกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมีประชาชนเข้ารับบริการรวมกว่า 2,000 คนโดยแบ่งเป็นผู้ตรวจรักษาโรคทั่วไป 1,000 คนบริการทันตกรรมทำฟัน200คนพร้อมทั้งตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตายาวให้แก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านอีก 1,200 คนถือเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนชายแดนอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
6: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันอาทิตย์เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วอย่าลืมตอบแทนความเก่งที่พาตัวเองสู้มาจนถึงตอนนี้ได้เก่งมากๆเลย
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: พอดีเป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะก็คือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถบดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
3: แอบ
2: ก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
4: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
5: มันก็จะดีกว่า
6: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจ2จุดเกิดเหตุย่านปทุมวันและวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สำนักงานกสทช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานที่ลักลอบค้าเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อนในจังหวัดนครราชสีมาที่ซื้อขายผ่านเฟซบุ๊กโดยเป็นเครื่องที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและได้ยึดของกลางดำเนินคดีในข้อหามีและค้าเรื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.ขอแนะนำประชาชนให้เลือกซื้อวิทยุคมนาคมจากร้านค้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องและควรตรวจสอบการรับรองมาตรฐานของเครื่องก่อนซื้อได้ที่เว็บไซต์ mocheck.nbtc.go.th ครับนอกจากนี้ควรระวังสินค้าราคาถูกผิดปกติและหากซื้อออนไลน์ควรตรวจสอบรีวิวความน่าเชื่อถือพร้อมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและการสนทนาไว้ด้วยครับเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายควรตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อและไม่หลงเชื่อโฆษณาที่ขายในราคาต่ำกว่าปกติเพื่อป้องกันการได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งานครับ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจ2จุดเกิดเหตุย่านปทุมวันและวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสั่งเร่งรื้อเครนหักและเฝ้าระวังดินทรุดตัวอย่างใกล้ชิดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: นายชาติชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุแขนเครนก่อสร้างคอนโดมิเนียมหักพาดตัวอาคารบริเวณแยกเจริญเมืองใกล้วัดดวงแขเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากลมกระโชกแรงเมื่อเย็นวันนี้โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มทยอยตัดชิ้นส่วนเครนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักและให้ประสานงานกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อวางแผนปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นชั่วคราวระหว่างปฏิบัติงานทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการซุดตัวของดินล่าสุดสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการซุดตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีการติดกล้องและอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลตรวจยังเป็นปกติสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักชั่วคราวให้ทั้งหมดแต่ไรก็ตามยังมีผู้อาศัยอีก7รายที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากอาคารซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดส่วนการจราจรโดยรอบยังคงเรียบร้อยดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดให้รถโดยสารประจำทางกลับมาสัญจรได้ตามปกติวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่สรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษดวลกับทีมชาติเม็กซิโกสร้างสถิติกลายเป็นเกมฟาดแข้งที่มียอดผู้ชมทางโทรทัศน์ในสหรัฐมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยมีตัวเลขเบื้องต้นจากฟ็อกและเทเลมุนโดระบุว่าแมตช์ดังกล่าวมีจำนวนผู้ชมรวมกันกว่า 44.8 ล้านคนแบ่งเป็น 23.2 ล้านคนซึ่งชมผ่านช่องทางเทเลมุนโดและอีก 21.742 ล้านคนดูการถ่ายทอดสดทางฟ็อกทั้งนี้ตัวเลขผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดนัดดังกล่าวได้ทำลายสถิติเดิมของเกมคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาดวลกับเบลเยียมที่เคยมียอดผู้ชมมากถึง

0: ขณะที่ยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกและของรายการชาวอิตาเลียนหลังปราบโนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ8ของโลกและเป็นมือ7ของรายการจากเซอร์เบียอดีตแชมป์รายการนี้7สมัยด้วยสกอร์6-4ทั้ง3เซตในรอบรองชนะเลิศศึกแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับดับความฝันของโจโควิชที่ต้องเป้าจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ของตนเองลงทันทีสำหรับรอบชิงชนะเลิศซินเนอร์จะโคจรมาพบกับอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักขวบฝีมือดีจากเยอรมนีในคืนนี้เวลา 22:00 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษโชติกุลรายงานครับ
1: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์สุขภาพที่ดีเริ่มได้ทุกวันเริ่มจากการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูตามจุดต่างๆในบ้านเรียกเหงื่อได
9: ้ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะมาต่อกันที่การเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีทางด้านของพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วและนายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยในที่ประชุมนะคะได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองฟื้นฟูภูมิทัศน์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองวิภาวดีรังสิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งทุกท่านนะคะเตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหานครและเครือข่าย4จังหวัดปลูกต้นไม้ชุมชน 7,575 ต้นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทานประกวดสตรีทอาร์ต75ผลงานถนนคนเดินและในส่วนของตลาดชุมชนริมคลองค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขแมวประดับไฟนะคะและตกแต่งภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองด้วยค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปในตัวด้วยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะดูแลความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่คุณภาพน้ำความปลอดภัยทางบกและทางน้ำการจราจรการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานเฉลิมพระเกียรติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติพร้อมกับถ่ายทอดคุณค่าของวิถีชีวิตริมสายน้ำ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะมาต่อกันที่เรื่องดีๆของชาวนากันบ้างนะคะล่าสุดโครงการไร่ละ 1,000 บาทเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดเงินถึงมือชาวนาแล้วค่ะ 4.5 ล้านครัวเรือนด้วยกันซึ่งเงินตรงนี้นะคะจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อยอดข้าวไทยให้เข้มแข็งชาวนาเตรียมตัวอัปเดตข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะปี69แล้วก็ปีขออภัยค่ะปี69แล้วก็ปี70นะคะรอรับเงินกันได้เลยนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญของภาคเกษตรไทยค่ะโดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกรเนี่ยได้มีเงินทุนหมุนเวียนลดภาระค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการการผลิตได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในส่วนของรัฐบาลค่ะจึงได้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตนะคะนั่นก็คือปี2567และปี2568หรือโครงการสนับสนุนไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่เพื่อที่จะช่วยเสริมความพร้อมให้เกษตรกรในรอบการผลิตสำหรับโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกแล้วก็ส่งเสริมให้การผลิตข้าวเนี่ยมีความคุ้มค่ามากขึ้นโดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยก็เรียกได้ว่าครอบคลุมเลยนะคะสะท้อนว่าระบบการดำเนินงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างครอบคลุมเลยค่ะจากผลการประเมินเนี่ยก็พบว่าเงินสนับสนุนมีส่วนช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นอย่างเช่นปุ๋ยสารกำจัดศัตรูพืชการเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ก็ทำให้ดูแลแปลงนาได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นการสร้างมูลค่านะคะแล้วก็สร้างผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะและเมื่อประเมินประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมจากค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวที่ลดลงและมูลค่าผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นก็จะพบว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะมากกว่า 1.57 เท่าของวงเงินสนับสนุนของโครงการก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับผลจากปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศราคาข้าวในตลาดการบริหารจัดการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี2569และ2570กันบ้างนะคะขั้นตอนแรกนั่นก็คือการแจ้งผ่านระบบออนไลน์เกษตรกรสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ระบบ e-form ที่เว็บไซต์e-farmer.doae.go.th ก็สะกดตรงตัวเลยนะคะขั้นตอนปรับปรุงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ดาวน์โหลดแอป Farmbook เข้ามาค่ะเข้าสู่ระบบด้วยเลขทะเบียนเกษตรกร12หลักแล้วก็ไปที่เมนูปรับปรุงทะเบียนกดหัวข้อแจ้งปลูกเลือกแปลงเอกสารสิทธิ์เลือกกิจกรรมการแจ้งปลูกนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลรอบเพาะปลูกปัจจุบันนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2เป็นการแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์พิรุณราษฎร์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเอกสารที่ต้องใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะมีในกรณีที่เราไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงค่ะสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินในกรณีเกษตรกรรายใหม่หรือว่าเพิ่มแปลงใหม่เนี่ยก็ต้องมีหลักฐานการใช้ที่ดินที่เพิ่มเติมค่ะระยะเวลาการแจ้งขึ้นทะเบียนข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสับปะหลังหลังโรงงานนะคะแจ้งหลังเพาะปลูกประมาณสัก 15-60 วันพืชไร่เนี่ยแจ้งหลังเพาะปลูกประมาณ 15-30 วันไม้ผลและไม้ยืนต้นแจ้งได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้เน้นย้ำมานะคะว่าหากเกษตรกรท่านใดไม่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนติดต่อกัน3ปีสถานะในระบบจะสิ้นสุดทันทีซึ่งอาจจะทำให้เสียสิทธิ์รับเงินเยียวยาและพลาดเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะก็ขอให้ไปทำตามที่ดิฉันได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็สามารถที่จะแจ้งผ่านระบบออนไลน์ก็ได้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะก็ไปติดต่อกันนะคะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ ตรงนี้นะคะไปหมุนเวียนในเรื่องของการทำการเกษตรต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพกความมั่นใจแล้วมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3นะครับเวทีระดับประเทศเลยที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าเพลงไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้เป็นศิลปินทุกคนมาถึงแล้วนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ
3: อย่าลืมสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
1: ่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น้องทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569เนี่ยก็จะถึงกำหนดการเดินทางกลับหน่วยทหารนะคะหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ลาพักไป10วันนะคะของทหารใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าการกำหนดรายงานตัวกับเข้าหน่วยเนี่ยน้องๆทหารใหม่จะต้องเดินทางกลับถึงหน่วยภายในวันอาทิตย์ก็คือวันนี้เวลา 16:00 น.ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการลาพักหากน้องๆมีเหตุสุดวิสัยที่อาจจะทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปทันกำหนดก็ขอให้ตัวน้องๆเองนะคะรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีก็แจ้งไปที่ครูฝึกกันได้นะคะในส่วนของการเตรียมตัวก่อนกลับเข้าหน่วยค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบกำหนดวันครบลาพักจากใบลาให้ถูกต้องสวมเครื่องแบบตามที่หน่วยกำหนดนะคะตัดผมสั้นเกรียนตามระเบียบของกองทัพนั่นก็คือเปิดข้างขาว3ด้านนะคะให้เรียบร้อยก่อนเดินทางในส่วนของสิ่งของที่จะต้องเตรียมเงินสดสำหรับใช้จ่ายเบื้องต้นภายในหน่วยของใช้ส่วนตัวได้แก่อุปกรณ์อาบน้ำผงซักฟอกอุปกรณ์กลหนวดแล้วก็รองเท้าแตะยาสามัญประจำบ้านหรือว่ายาประจำตัวพร้อมกับใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ตัวน้องเองนะคะมีโรคประจำตัวใบประจำตัวทหารกองประจำการและใบประจำตัวประชาชน2อย่างนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะจะต้องพกติดตัวตลอดนะคะแล้วก็การเดินทางขอให้น้องๆเนี่ยวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาให้เพียงพอเพื่อที่จะเดินทางกลับถึงหน่วยภายในเวลาที่กำหนดด้วยเนื่องจากการกลับเข้าหน่วยล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นการขัดราชการแล้วก็ถูกดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของกองทัพโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกเนาะแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนกันมาเรื่อยๆนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับฝนตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เผื่อเวลากันด้วยสำหรับข้อห้ามนั่นก็คือห้ามน้องๆเนี่ยนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในหน่วยโดยเด็ดขาดสิ่งของผิดกฎหมายมีอะไรบ้างล่ะก็มียาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดอาวุธทุกประเภทวัตถุหรือว่าสิ่งของอันตรายทุกชนิดนะคะก็ขอให้น้องๆทหารใหม่ทุกนายเดินทางโดยสวัสดิภาพและรายงานตัวกลับเข้าหน่วยตรงตามเวลาที่กำหนดเน้นย้ำนะคะวันนี้ภายในเวลา 16:00 น.นั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมดีๆของกองทัพบกที่จัดโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกันบ้างนั่นก็คือโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไปได้รวมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในส่วนของการจัดกิจกรรมในส่วนกลางเนี่ยจะจัดขึ้นที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพร้อมกันเลยนะคะที่ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งทั่วประเทศโดยกำหนดเปิดโครงการในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเวลา 9:00 น.นะคะในการนี้ได้เรียนเชิญพลเอกพนาคล้าวปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีก็ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมหรือองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีร่วมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยเจ็บทั่วประเทศอีกทั้งเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับทางโรงพยาบาลและสภากาชาดไทยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการบริจาคโลหิตนะคะก็ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตใน ร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสินตอบแทนอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชันเนี่ย7แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคนะคะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงศ์วานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าที่เอ็มโพเรียมนะคะสุขุมวิทชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศไปที่ไหนไปที่นั่นนะคะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคโลหิตทำความดีเพิ่มโอกาสการรอดให้กับผู้ป่วยเจ็บกันค่ะมาที่เรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบ้างรัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูศักยภาพสร้างโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลเองนะคะเขาก็มีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม้ผู้ต้องขังเนี่ยจะถูกจำกัดด้วยอิสรภาพแต่ไม่ควรถูกจำกัดในโอกาสในการเรียนรู้ความร่วมมือครั้งนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับนั่นเองค่ะภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็จะได้นำระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำมาใช้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถที่จะศึกษาต่อได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นถึงระดับปริญญาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มความพร้อมในการประกอบอาชีพแล้วก็กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมั่นคงหลังพ้นโทษนั่นเองค่ะก็ถือว่ารัฐบาลเองมุ่งสร้างสังคมแห่งโอกาสนะคะโดยเชื่อว่าการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ต้องขังคือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเพราะเมื่อผู้พ้นโทษมีความรู้มีวุฒิการศึกษาและมีทักษะอาชีพก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครั้งนึงนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างค่ะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางส่งผลให้พื้นที่เดิมค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานียังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำกันไว้ด้วยนะคะในขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ภาพรวมฝนเนี่ยเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะในส่วนของพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่มีแผนนะคะหรือว่ามีแพลนที่จะเดินทางไปไต้หวันแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจีนควรที่จะติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองค่ะมาที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้กันบ้างล่าสุดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบหรือว่าสุกๆดิบๆเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จะมีในเรื่องของการติดพยาธิใบไม้ตับสูงซึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากพยาธิใบไม้ตับเป็นพยาธิตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์มีวงจรชีวิตนะคะผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดหางครีบและเนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวเมื่อคนรับประทานปลาดิบหรือว่าสุกๆดิบๆอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบเนี่ยพยาธิก็จะเข้าไปเจริญเติบโตและฝังตัวในท่อน้ำดีได้ยาวนานถึง 20-30 ปีการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่ากินร่วมกับแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าพยาธิได้ต้องทำให้สุกดีก่อนเท่านั้นสำหรับอาการระยะรุนแรงจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตแล้วก็กดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือว่าเทาค่ะปัสสาวะสีเข้มทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับนั่นก็คือการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระลงในส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะกินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิและเลิกกินปลาดิบหรือปลาสุกดิบๆนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีพฤติกรรมการกินปลาน้ำจืดในลักษณะที่เป็นสุกๆดิบๆนะคะก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเยาวชนในสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะมาที่เรื่องของสิทธิบัตรทองกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมครานิฟซึ่งมีตัวยาสำคัญนั่นก็คืออิมาทินิฟแล้วก็ยาเจฟครานิฟซึ่งมีตัวยาสำคัญคือ
เจฟิทินิฟนั่นเองค่ะต้องบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมโดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนความต้องการจัดหายานวัตกรรมดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน3ปีเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ควบคุมราคาภาระงบประมาณการจัดหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงสนับสนุนการจัดซื้อเต็มกำลังการผลิตโดยไม่เกินความต้องการของระบบและอยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเน้นย้ำน้องๆทหารใหม่ค่ะวันนี้นะคะกลับเข้ากรมกองนะคะไม่เกิน16นาฬิกาค่ะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงคดีสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนทางจีนทราบเรื่องแล้วเป็นคดีที่ซับซ้อนพร้อมร่วมมือไทยสางคดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงคดีสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนทางจีนทราบเรื่องแล้วเป็นคดีที่ซับซ้อนพร้อมร่วมมือไทยสางคดีหวังไทยคุ้มครองสิทธิพลเมืองจีนและสิทธิเด็กระหว่างดำเนินคดีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: จากกรณีการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายและพบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่แสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีรัฐบาลจีนยังคงยึดมั่นโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดและเคารพที่ไทยปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายพร้อมทั้งหวังว่าไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกฎหมายผู้เยาว์จีนพร้อมส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายที่ทิศทางข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ากับคุณธิตรีสายสว่างครับ
8: จันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ 9:00 น.นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล15ถึง17กรกฎาคมนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมบินสหรัฐเจรจาภาษีการค้าตามมาตรา301และ122หวังลดภาษีนำเข้าสินค้าไทยจาก 12.5% เหลือ 10% พร้อมชี้แจงข้อกังวลสหรัฐสินค้าทางผ่านเตรียมเสนอ6รายการสินค้าขอยกเว้นภาษีและยังต้องติดตามสถานการณ์หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเสริมความแข็งแรงของดินหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ถนนประชาธิปกต้องกันพื้นที่อพยพคนออกห่างระยะรัศมี30เมตรติดตามการซุดตัวอย่างใกล้ชิดและจับตาการขยายผลเครือข่ายพ่อทิพย์พ่อชาวไทยรับเงินไปแจ้งเกิดเทศให้เด็กต่างชาติที่พ่อแม่

0: ข้อกล่าวหา13กรกฎาคมนี้หลังกรมธุรกิจพลังงานตรวจพบน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรไม่ถูกนำออกจำหน่ายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
8: เจอปล่อยเธอไป

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์สายรักความสะอาดวันนี้ลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนใหม่ดูนะคะกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมๆจะช่วยให้คืนนี้นอนหลับสบายขึ้น
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
4: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
5: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ EFM Playlist of the Week
7: New Entry
8: Number 7
9: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
10: เมื่อถูกค้นพบ Freehand
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
12: EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพบแนวโน้มเริ่มดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: เทพไทยหรอปากสะอาด
17: แม่เทพไทยปากสะอาด
18: เทพไทยปากสะอาด
19: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
17: ่
19: ะ
17: เทพไทยปากสะอาดจริง
19: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: คมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพบแนวโน้มเริ่มดีขึ้นน้ำไหลซึมเข้าลดลงผิวถนนทรุดตัวน้อยลงคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
4: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่ไปกับการติดตามซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้มีการรื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้และดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีผลการตรวจสอบปรากฏว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนมาตรการเริ่มเห็นผลตามลำดับและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งขณะนี้มีประชาชนมาร้องเรียนแล้ว105รายและอยู่ระหว่างการประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์สะดวกที่สุดคือ0843565211ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงโดยข้อมูลของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้โดยพบว่าตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรซึ่งจะกระทบในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางและพื้นที่ของกรุงเทพได้แก่ปทุมธานีที่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกที่จังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยที่จังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานที่จังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อณภพรช่างกลรายกันค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างสินค์

0: ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ท

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อันคารคลุมโปง X
2: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้โดยสารเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
3: ม
2: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันอาทิตย์หากวันนี้ไม่รู้จะไปไหนลองไปสวนสัตว์ดูไหมครับเป็นกิจกรรมเบาๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายเหมือนได้พักใจท่ามกลางธรรมชาติเลยนะ
8: EFM Playlist Non-Stop

ตัวทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
4: สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
11: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
13: EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องหา5รายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS พบมีผู้เสียหายกว่า105คดีสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ปคบ.รวบยกแก๊งผู้ต้องหา5รายหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS เสียหายกว่า105คดีและตำรวจเตือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตต้องตรวจสอบประวัติผู้ขายและช่องทางที่ได้รับการรับรองอย่างละเอียดคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เปิดปฏิบัติการรวบผู้ต้องหา5รายตามหมายจับคดีร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังร่วมกันหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตวง BTS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จับกุมได้ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคดีนี้เริ่มจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความหลังถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ต BTS มูลค่ากว่า 17,700 บาทก่อนตำรวจสืบสวนขยายผลพบเป็นขบวนการเดียวกันปัจจุบันมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วกว่า105คดีและยังเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวนมากขณะที่ผู้ต้องหาบางรายอ้างว่าถูกชักชวนให้รับโอนเงินและส่งต่อเงินโดยไม่รู้ว่าเป็นเงินจากการหลอกลวงส่วนหัวหน้าแก๊งคือนางสาวเต็มใจอายุ21ปีรับสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีบนแพลตฟอร์ม X หลอกขายบัตรได้รับเงินจากเหยื่อราว 800,000 บาทก่อนนำไปท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าหรูจนหมดเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจเตือนประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางที่ได้รับการรับรองควรตรวจสอบตัวตนและประวัติผู้ขายอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการโอนเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าและหากตกเป็นผู้เสียหายขอให้รีบแจ้งความทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กองทัพเรือย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าชี้อย่าขยายความเกินข้อเท็จจริงคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือแถลงชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำลากอำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2519ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือกระทบกระทั่งรุนแรงเป็นเพียงการสอบถามของทหารกัมพูชาหลังจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเขาเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามตามมาตรการปกติโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงสงบเรียบร้อยดีทั้งนี้ฝ่ายไทยยังยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่17ธันวาคม2518ไม่มีการขยายกำลังหรือยั่วยุใดๆนอกจากนี้ยังปฏิเสธข่าวหรือเรื่องการใช้สารเคมีอันตรายบริเวณตู้คอนเทนเนอร์เมื่อวันที่8กรกฎาคมโดยชี้แจงว่าเป็นเพียงการพ่นยาฆ่ายุงตามมาตรการสาธารณสุขปกติพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนหยุดส่งต่อข้อมูลคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาจันทรารายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569
6: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

อาทิตย์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EFM New Release ครับผม2ชั่วโมงนี้ครับ3โมงถึง5โมงเย็นอยู่กับผม DJ พีมครับบอกเลยว่ามีเพลงใหม่ต่อคิวรออยู่เพียบคุณผู้ฟังมีหลายเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งเข้ามาขอตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับใน Playlist of the Week นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พิมพ์จัดให้นะครับผมอยากฟังเพลงไหนส่งขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เช่นเคยคุณผู้ฟัง2ช่องทางครับ Atime ฟัง Fin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับผมทักทายช่องแชทกันก่อนบ่ายวันนี้ก่อนที่จะไปเริ่มรุยกันจ้าคุณผู้ฟังสวัสดีน้องก้องนะครับน้องก้องมาก็โอ้โหเมื่อเช้านะบอลมันมากคุณผู้ฟังทางคู่ของอังกฤษกับนอร์เวย์ที่เฉือนกันไปนะครับ2ประตูต่อ1นะฮะโอ้จูดเบลลิงแฮมนะครับผมมีให้4พยางค์เท่านั้นนะฮะ It's coming home It's coming home มาดูกันว่าแฟนบอลอังกฤษในประเทศไทยก็น่าจะค่อนข้างเยอะนะมาดูกันว่า It's จะ coming home มั้ยนะครับผมหรือว่าอิงแลนด์จะได้ coming home from อเมริกานะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเช้าวันนี้เลยก็คืออาร์เจนตินากับสวิตนะต่อถึงเวลาพิเศษนะครับและสุดท้ายก็ตามคาดนะฮะอาร์เจนตินาชนะไป3ประตูต่อ1นะครับผม MVP แมตช์นี้ของอาร์เจนตินาก็ต้องยกให้กับเอมโบโลเขาจริงๆนะฮะเพราะว่าการแสดงของเขาเนี่ยเป็นคือถ้าเป็นเพลงพี่ส้มมารีก็จะบอกว่าเป็นหนังทุนต่ำนะครับเพราะว่ากรรมการไม่เชื่อนะครับแล้วก็เช็ค VAR เสร็จปุ๊บหรือว่าพุ่งล้มก็โดนใบเหลือง2ไปเลยนะฮะเรียบร้อยสวิตเกมพลิกเปลี่ยนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่านัดชิงปีนี้จะเป็นใครนะคุณผู้ฟังน้องก้องบอกว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นอาร์เจนตินาเจอฝรั่งเศสเหมือนกับเมื่อปี2022แต่ตัวพิมพ์เองขอแทงส่วนครับพิมพ์คิดว่านัดชิงปีนี้สเปนอังกฤษคุณผู้ฟังนี่ นี่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ากูรูพิมพ์จะไหวหรือเปล่านะครับผมสวัสดีคุณอนิต้าด้วยนะครับผมสวัสดีน้องปูนนะสวัสดีพี่นุ่นด้วยนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยกำลังแข่งกับตุรกีอยู่นะครับผมใครที่เป็นแฟนบอลของวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราสามารถไปเชียร์กันได้นะครับตอนนี้เนี่ยตุรกีนำอยู่2ต่อ1เซตนะครับผมก็รอดูกันได้เลยนะครับผมสวัสดีคุณคิมลูน่าด้วยมาคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่ากับ EFM New Release ของเราครับผมก่อนเริ่มฝากไว้อีกครั้งนึงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งไฟนอลเอพิโซดไปเลยคุณผู้ฟังกับซีรีส์ GL นะครับเรื่อง Shades นะครับผมก็จัดงานกันไปอย่างยิ่งใหญ่นะแล้วก็มีการรวบรวมตัวนักแสดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้น1เพลงแรกวันนี้ครับผมเป็นเพลงที่ MV เนี่ยถูกเล่นโดยนักแสดงนํา2คนนะครับอย่างพลอยแล้วก็น้องปุยฝ้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นครับเดดิเคทเพลงแรกนี้ให้กับไฟนอลเอพิโซดของเรื่อง Shades กันหน่อยดีกว่าผลงานจาก Asia 7นี่คือไม่แบ่งใครครับ

และนี่คือผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจาก What If ครับผมคุณผู้ฟังกับเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่านี้ครับและหลายคนฟังเสียงเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่ไปฟีเจอริ่งกับเพลงที่ดังมากๆของ Three Man Down นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงรักนะครับผมหรือว่าเพลงเหตุผลนะครับซึ่งตอนนี้น้อง What If ครับผมปล่อยซิงเกิลของตัวเองออกมาแล้วพร้อมกับการเดบิวต์ในค่ายใหม่นะครับผมกับค่ายของพี่แทนและก็พี่คาโตะลิปตานะจ๊ะคุณผู้ฟังว่าฉันฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับผมเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่านี้ครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่คุณผู้ฟังเพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานครับผมแสดงถึงความมาชัวร์ของน้องๆวงนี้คือเอาจริงปล่อยมากี่เพลงกี่เพลงหลังๆนี่คือมันปังมันดีทุกเพลงครับสำหรับใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการที่จะรักใครสักคนมันยากจังไม่ว่าจะตั้งแต่การจีบกันการคบกันหรือแม้แต่กระทั่งการอยู่ด้วยกันให้มันรอดตลอดรอดฝั่งเนี่ยคุณผู้ฟังมันควรจะยากขนาดนี้เลยเหรอคำตอบคืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่สำหรับน้องๆวง Bus Because of You I Shine ครับผมคิดว่าเออมันต้องยากแบบนี้แหละมันถึงจะเรียกว่าความรักครับผมเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลยกับเพลงใหม่ล่าสุดรักมักยากครับ

ี่คือโลกจำลองครับผมผลงานเพลงจากน้องเจ้าขุนครับและก่อนหน้านั้นครับผมขอเข้ามาจัดให้เพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ต้าอู่พิทยาครับอย่างช้าๆครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปลุยกันเลยกับ New Release เพลงต่อไปครับผมขอเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานต่อคิวพิมพ์มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวจัดให้แล้วอีกหนึ่งสปินออฟครับผมจากวงที่เพิ่งปล่อยเพลงถ้าเกิดออกมาคุณผู้ฟังตอนนี้ครับผมหนึ่งสมาชิกของวงไลแคนอย่างวิลเลียมครับออกโซโล่ซิงเกิลมาแล้วคุณผู้ฟังซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่อาจจะเจอเรื่องเศร้าอยู่ฟังเพลงนี้ติดทิชชู่ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหโคตรเศร้าเลยกับผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Flashback หรือว่าจำได้ว่าลืมครับผมโดยเพลงนี้นะครับวิลเลียมเนี่ยเล่าว่าสำหรับซิงเกิลจำได้ว่าลืมเนี่ยเป็นซิงเกิลที่จะอยู่ในอัลบั้มที่2ของ Lycan นะแล้วก็จะเป็นสไตล์ดนตรีแบบเป็น R&B สไตล์ที่ค่อนข้างถนัดอยู่แล้วสำหรับตัววิลเลียมเองนะครับผมแต่ว่า1ผลงานเพลงนี้เนี่ยยังได้ทำงานร่วมกับตุ้ยไลแคนด้วยที่มาช่วยแต่งทำนองนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ้ยไลแคนเนี่ยคือคนเดียวกับที่แต่งทำนองของถ้าเกิดนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าเดี๋ยวรอฟังกันเลยคุณผู้ฟังกับเพลงนี้อยากให้ลองไปดู MV กันด้วยเพราะว่านางเอก MV ได้ฟรีนสโลชามาเล่นด้วยนะครับผมก็จัดเต็มมากเพลงนี้ไปลุยกันเลยกับจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดิครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: สวัสดีวันอาทิตย์เย็นวันนี้ลองทำเมนูโปรดกับคนในครอบครัวกันกิจกรรมนี้ช่วยสานสัมพันธ์ได้ดีเลยนะคะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

หนึ่งเพลงใหม่สุดคิ้วเลยจากเมืองซีเวสเบคอนฟีเจอริ่งกับน้องกรพร็อกซี่นะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นเพลงที่แบบช่วงนี้ใน TikTok นะคุณผู้ฟังเขาเอาไปเล่นกันแบบน่ารักมากใครที่ยังไม่มีแบบเพลงอะไรไปเต้นประกอบนะครับแผ่นส่งแผ่นเสียงนะลองใช้เพลงนี้กันได้กับเพลงที่มีชื่อว่าคุณจะชอบผมใหม่นะครับชอบสไตล์การแต่งเพลงของเมืองแล้วก็น้องกรในเพลงนี้มากเลยอ่ะมันมีความน่ารักมีความขี้เล่นแล้วรามต่างๆคำต่างๆที่เลือกใช้แบบมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าจะแชร์เพลย์ลิสต์ให้ฟังแล้วเราไปฟังคอติสกันอะไรประมาณนั้นอ่ะชอบมากจริงเพลงนี้ฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังกับคุณจะชอบผมใหม่นะครับและอีกหนึ่งเพลงต่อไปขอเข้ามาจัดให้ครับผมเติ้ลเฟิร์สวันครับคุณผู้ฟังมาลุยกันต่อเลยนี่คือกลิ่นฝนครับ

0: คิวปิดคิวปิดครับผมผลงานเพลงใหม่จากน้องมางด้วยนะครับคุณผู้ฟังฝากไปด้วยจากกับเพลงนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM New Release ในชั่วโมงหน้านะครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไปฝ่ายครั้งหนึ่งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับผมเดี๋ยวใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่พักฟังข่าวกันสักครู่หนึ่งครับส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรามีผลงานเพลงเพราะๆจากพี่นายเซียนเอ็กซ์แล้วก็ลาบานูนรอให้ฟังกันอยู่เดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM New Release ของเราครับผมใครที่รอฟังเพลงของมวสุหรือว่าคริสพีรวัตรอยู่นะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันละจ้า
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ดัมไลฟ
1: ์ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
3: อยากถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
1: มีไหม
4: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
5: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากเลยแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
3: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบดีชุ่มจิตครับโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
9: โฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของสำนักงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมย้ำภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
19: กองทัพบกออกคำชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมชี้แจงว่างบประมาณปี2570ที่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบในหมวดรายจ่ายอื่นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณเนื่องจากปีเลี้ยงและค่าตอบแทนพิเศษของกำลังพลที่มาช่วยราชการจะต้องบันทึกไว้ในหมวดดังกล่าวไม่ใช่การซุกซ่อนงบประมาณตามที่มีการกล่าวอ้างโฆษกกองทัพบกยังระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ของกอรมน.กว่า 75% ถูกใช้สำหรับภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และในจำนวนนี้เกือบ 70% เป็นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษของกำลังพลจากหลายหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและส่วนราชการอื่นรวมประมาณ 49,000 อัตราซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเนื่องจากรับผิดชอบด้านความมั่นคง การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายขณะที่สอบตมีบทบาทหลักการด้านพัฒนาในพื้นที่โดยทั้งสองหน่วยงานทำงานสนับสนุนและเกื้อกูลกันภายใต้นโยบายของรัฐบาลนัทชัยดิมพลอยรายงานครับ
9: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผลักดันมวยไทยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในยุโรปดึงบัวขาวบัญชาเมฆร่วมกิจกรรมที่เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติกว่า 20,000 คนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
2: นางสาวสุนันทากังวานคุณกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าและบริการไทยตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยล่าสุดการจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในภูมิภาคยุโรปที่ประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จอย่างมากสร้างกระแสความนิยมมวยไทยและช่วยประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกโดยกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คาร์ดวิทบัวขาวจัดขึ้น2แห่งที่นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนครแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีมีผู้เข้าร่วมกว่า530คนโดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าชุดมวยไทยพร้อมประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กควบคู่กันไปอีกทั้งการเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์มียอดเข้าชมมากกว่า 30,000 ครั้งนอกจากนี้ในงานไทยเฟสติวัลณนครแฟรงเฟิร์ตบัวขาวบัญชาเมฆยังได้สาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองฝึกทักษะบนเวทีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนพร้อมจัดสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์มวยไทยผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมียอดรับชมวิดีโอกว่า 7,500 ครั้งโดยความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงช่วยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมวยไทยในต่างประเทศแต่ยังต่อยอดโอกาสสู่การขยายตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทยรวมถึงเตรียมเชิญค่ายมวยและผู้ประกอบการร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดโลกต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
9: ปิดท้ายที่พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่านายสุภชัยศรีสุภาคสอนผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วซึ่งอาการป่วยของนายสุภชัยนั้นได้รับการส่งตัวออกไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกโดยเรือนจำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลทรงอกโดยญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต
4: อย่าทิ้งขยะรีราจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
20: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์

0: จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง
2: E-spiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

ต้อนรับกลับเข้ามาอยู่กันต่อกับชั่วโมงที่2ของ EFM New Release ครับคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นอยู่กับผม DJ พีมนะครับอย่าลืมครับผมมีผลงานเพลงใหม่รอให้ทุกคนแอดเข้า playlist กันอยู่เพียบเลยแต่ถ้าอยากแนะนำเพลงใหม่เพลงไหนให้กับชาว EFM 94ได้ฟังกันนะครับผมส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเลยคุณผู้ฟัง Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live นะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่รายงานตัวเข้ามานะครับหลายๆคนขอกลิ่นฝนเข้ามาเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในชั่วโมงแรกของ EFM New Release สัปดาห์นี้นะจ๊ะมาก่อนจะไปกันต่อคุณผู้ฟังครับผม

ว่าอีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนครับหนึ่งผลงานเพลงต่อไปนี้ที่อยากเปิดให้ฟังคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่พี่รู้สึกว่าเป็นศิลปินที่เขามีความเท่มากแล้วก็มีสไตล์ดนตรีที่ชัดเจนมากๆครับผมซิงเกิลหลังๆของเขาไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์นดูดฝุ่นฮันนีมูนหรือหม่อนข้างเนี่ยเป็นเพลงที่โอ้โหมันมีความแบบฟังดนตรีฟังทำนองฟังเนื้อร้องแล้วมันรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นของพี่หมอวสุแน่นอนครับผมซึ่งหลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานตอนนี้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วคุณผู้ฟังเพิ่งปล่อยออกมาเลยครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าอีกนานแค่ไหนหรือว่า How Long ครับผมเพลงนี้เนี่ยจะเป็นบทเพลงแทนคำขอบคุณครับแด่ทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตเลยโดยที่ต้องการสื่อสารว่าไม่รู้อีกนานแค่ไหนเราจะได้อยู่ด้วยกันแต่อยากบอกว่าดีใจที่ยังมีเธออยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ครับผมลองไปฟังกันในผลงานเพลงนี้จากพี่หมอวสุอีกนานแค่ไหนครับ

ถูกที่ผิดเวลาครับผมผลงานเพลงใหม่จากคริสพีรวัตรครับผมขอเข้ามาจัดให้คุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับจากคริปโตไนท์ด้วยอีกหนึ่งเพลงกับแรงกิ้งหรือว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังกับเพลงต่อไปใน EFM New Release ของเราครับหนึ่งผลงานเพลงที่ช่วงนี้ใครมีคนที่แอบชอบแล้วอยากแอบแกล้งส่งเพลงไปหาเขานะครับผมนี่เป็นหนึ่งเพลงที่เหมาะมากๆครับผมเพลงใหม่ล่าสุดส่งเข้าประกวดจาก Kiddo Records อีกครั้งหนึ่งครับอย่างน้องเตมีคุณผู้ฟังออกซิงเกิลเพลงแบบจีบๆสุดคิ้วเลยนะครับผมมีชื่อว่าเทพธิดาครับเล่าถึงการตกหลุมรักใครตั้งแต่แรกเห็นที่แบบเฮ้ยคือแบบเธอสวยแบบเหมือนเทพธิดาเลยอ่ะคือสวยขนาดนี้เธอมาเอานามสกุลของเราไปเลยไปนะฮะใครที่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับเนียนๆส่งเพลงนี้ไปให้คนที่คุณชื่นชอบได้นะครับผมฝากไว้ด้วยจาก Kiddo's Record เตมีและนี่คือเทพธิดา

จากพี่ทัตทูคัลเลอร์ครับผมนี่คือซิงเกิลคอยครับคุณผู้ฟังใครที่ซิงเกิลอยู่เนี่ยอาจจะยังต้องคอยนะครับแต่ว่าใครที่อยากดูละครพีเรียดโรแมนติกเนี่ยไม่ต้องคอยต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้วันดีจัดให้ครับคุณผู้ฟังสำหรับคอร์ซีรีส์พีเรียดโรแมนติกดราม่าที่โดดเด่นทั้งงานภาพและเคมีของนักแสดงครับผมล่าสุดครับอรุณรุ่งหรือว่า The Age of Horizon ครับผมคุยหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแบบเป็นกระแสสุดๆนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ที่บอกว่าไม่ต้องคอยเนี่ยเพราะว่าสามารถไปรับชมย้อนหลังแบบอันคัตได้แล้วผ่านที่แอปวันดีครับผมเอพิโซด4ครับตอนนี้ถึงเอพิโซด4แล้วนะคุณผู้ฟังเรื่องราวเนี่ยเดินหน้าสู่จุดเข้มข้นครับผมเมื่อพบทีกลับมาอีกครั้งหลังหายไปนานถึง11ปีครับผมในฐานะร้อยเอกนะการกลับมาครั้งนี้ครับทำให้หม่อมเจ้าธินกรเนี่ยต้องเผชิญกับคนที่เคยผูกพันท่ามกลางกำแพงชนชั้นและความรู้สึกที่ไม่เคยเลือนหายครับจนกลายเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าทำให้คุณผู้ชมเนี่ยลุ้นกันไปทุกฉากทุกตอนเลยนะครับผมเมื่อความรักที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไปไม่ได้ครับผมกำลังหวนกลับมาพร้อมโชคชะตาที่จะนำพาทั้งสองคนเนี่ยให้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งฝากติดตามด้วยกับเรื่องราวของรุ่งอรุณอรุณรุ่งครับคุณผู้ฟัง The Age of Horizon Episode 4แบบอันคัตครับอย่าลืมทุกอย่างสามารถดูได้แล้ววันนี้ผ่านแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะจ๊ะฝากซีรีส์อรุณรุ่งไว้ด้วยครับผมไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังใน EFM New Release ของเราครับผมหนึ่งผลงานเพลงที่ส่งประกวดโดยศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงจากค่าย Source BKK ครับผมซึ่งเป็นยูนิต Gen C ภายใต้ค่าย What The Duck นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีคุณภาพเลยครับผมผลงานเพลงจากน้องเจฟฟี่ครับกับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Karma หรือว่าท่องไว้ในใจเพลงของคนใจร้ายที่อยากกลับใจในวันที่มันเริ่มจะสายเกินไปครับ

0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: วันนี้เป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะคือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถหมดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
2: แอบ
1: ก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
3: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
4: มันก็จะดีกว่า
5: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
9: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลาในวันนี้พักให้เต็มที่เก็บแรงไว้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบไม่เหนื่อยเกินไปนะครับ
10: EFM New Release
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เคลือบทองมาที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับหูพิมพ์นะครับผมพี่โบกี้ไลออนปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนี่คือนาฬิกาสายครับคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM New Release ครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังก่อนจากกันไปวันนี้ฝากไว้ด้วยกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนครับขอทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงนี้จากพี่บอยกฤษยพงศ์ฟีเจอริ่งกับน้องเจ้านายเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ EFM Morning Mood 6:00 ถึง 8:00 เช้ามาให้พิมพ์ส่งทุกคนไปทำงานกันนะจ๊ะทิ้งท้ายไปแล้วครับผมพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพิมมาส่งแต่วันนี้ใครเดินทางอยู่ฝากเพลงนี้ส่งทุกคนด้วยเพราะเพลงนี้มีชื่อว่าฝากส่งด้วยนะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคกลางด้านตะวันตกปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางกทม.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่13ถึง19กรกฎาคมนี้ชัดชาติชี้ถนนสุดวงเวียนใหญ่สถานการณ์ดีขึ้นยังไม่มีอะไรน่าห่วงพบ7รายไม่ยอมย้ายออกย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดผู้อำนวยการเขตธนบุรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเต่าปูนราชบุรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่สถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่แนวโน้มดีขึ้นไม่พบอาคารดินทรุดเพิ่มอย่างประเมินวันต่อวันรัฐบาลเตือนนักเดินทางรับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติรับโทษในไทยคุกสูงสุด10ปีส่วนโทษบางประเทศจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตสถานทูตจีนแจงปมแจ้งเกิดทิพย์ระบุคดีมีความซับซ้อนเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยย้ำรัฐบาลจีนกำชับพลเมืองที่อยู่ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายประเทศที่พำนักมาโดยตลอดพรรคประชาธิปัตย์เปิดสัมมนาพรรคที่หาดใหญ่ระดมความเห็นทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมเชิญนายกแป้นชี้แจงอภิสิทธิ์พร้อมรวมความเห็นสะท้อนรัฐบาลห่วงเรื่องน้ำท่วมกลายเป็นการทะเลาะการเมืองขณะภาคของพรรคยังกังวลน้ำใกล้มาอีกรอบสุภจีเผยข้าวแกงตามสั่งขึ้นราคา 5-10 บาทเหตุต้นทุนร้านค้าพุ่งเดินหน้าผุดข้าวแกงไทยช่วยไทยราคา40บาทดึง 100,000 ร้านเข้าร่วมสอดคล้องไปกับไทยช่วยไทยพลัสนำร่อง3เดือนคาดเริ่มสิงหาคมนี้นิดาโพเผยผลสำรวจกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้เกษียณทั่วประเทศ 1,310 คนระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคม2569พบว่าร้อยละ 35.73 มองว่าขั้นตอนสอบสัมภาษณ์เปิดช่องให้เกิดการทุจริตมากที่สุดรองลงมาคือการสอบข้อเขียนและการจัดลำดับขึ้นเทคโนปทุมวันออกประกาศห้ามนักศึกษาเข้าสถาบันระหว่าง12กรกฎาคมถึง9สิงหาคม69ให้เรียนออนไลน์ 100% สกัดเหตุวุ่นวายกับอุเทนถวายช่วงวันสถาปนาโฆษกกองทบกชี้แจงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์งบประมาณและบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของสำนักงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมย้ำภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเนื่องจากในพื้นที่น้ำตกป่าละอูมีฝนตกตลอดทั้งวันติดต่อกันมาหลายวันส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเกิดน้ำป่าไหลหลากจึงทำให้ไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้น้ำท่วมในบังคลาเทศและเมียนมาหลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่พายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งจีนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมีรายงานต้นไม้หักโค่นกว่า 1,300 ต้นในจำนวนนี้กว่า700ต้นถูกถอนรากถอนโคน
7: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: สวัสดีวันอาทิตย์การพาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่นวันละครั้งจะช่วยให้เขาและเรามีความสุขขึ้นได้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM Playlist Non-Stop

เสียงของนาฬิกาให้นับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบอก

0: เสียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: เจอปล่อยเธอ

0: and new release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM new release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันอาทิตย์การทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักใบเขียวและธัญพืชช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะครับ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ปัญหาไม่ได้มีไว้ทวงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
10: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว สวัสดีวันอาทิตย์โลกจะใจร้ายก็ช่างมันแต่วันนี้เราต้องใจดีกับตัวเองชาร์จแบตให้เต็มหลอดแล้วค่อยไปต่อกันใหม่นะคะ

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะอยู่กับดิฉันนะคะรัชนีวรรณดวงแก้วค่ะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงหน้าปัดวิทยุกันแล้วนะคะใครอยากพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าค่าตาผู้ดำเนินรายการเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะดูแล้วเนี่ยก็ข่าวก็ไม่ได้เป็นข่าวที่ใหญ่โตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้านะคะที่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าอาจจะอยู่ยาวนะคะฝนจะตกสลับกันแบบนี้เนี่ยไปจนถึง19 กรกฎาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ขับรถขับราเดินทางออกจากบ้านนี่ก็พกร่มกันหน่อยนะคะเพราะว่าฝนฟ้าอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจแล้วก็มีการรายงานนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีการค่อนข้างที่จะระบาดทีเดียวนะคะนอกจากพกร่มแล้วสวมหน้ากากอนามัยนะคะในการที่จะเดินทางออกนอกบ้านก็จะเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็ข่าวที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือคดีพ่อทิพย์นะฮะพ่อทิพย์ก็คือการเอาเด็กนะฮะที่เป็นเกิดจากลูกหลานนะฮะของคนจีนเนี่ยนะฮะมาสวมให้เป็นสัญชาติไทยแล้วก็เอาพ่อของคนไทยเนี่ยไปสวมนะฮะคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำกันเป็นขบวนการมีผู้ต้องหาแล้วนะคะจำนวน35 รายก็คือ35 หมายจับนะฮะจากนี้เนี่ยจับกุมมาได้แล้วนะคะ30 กว่ารายของขบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความคืบหน้าทีเดียวนะคะดิฉันได้รับรายงานข่าวนะคะจากส.ส.พรรคประชาชนที่เป็นคนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าพรุ่งนี้ค่ะจะมีการเปิดรายชื่อของโรงพยาบาลที่6ออกมานะฮะว่าเกี่ยวพันกับคดีของพ่อทิพย์เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการทำเป็นขบวนการตั้งแต่เด็กเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็มีการจัดทำสูติบัตรนะคะแต่ในขณะเดียวกันวันนี้สถานทูตจีนนะคะประจำประเทศไทยเนี่ยก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะบอกว่านะคะยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้กำชับให้กับพลเมืองของคนจีนมาตลอดให้เคารพกฎหมายในประเทศที่ไปพักพิงและก็หวังว่าในประเทศไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะที่เป็นผู้เยาว์นะคะเรื่องราวรายละเอียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสับรับซับซ้อนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวดิฉันไล่เลี่ยงให้ฟังนะคะมาดูอีกประเด็นนึงนะคะก็คือการสุดตัวบริเวณถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่นะคะในขณะที่กำลังเข้าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะก็ปรากฏว่าฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักแล้วเกิดดินสุดตัวลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชาชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเพิ่งรับตำแดดหมาดๆทีเดียวนะฮะก็ทำงานกันเต็มที่เลยสั่งให้เอาสะพานลอยบริเวณใกล้เคียงนั้นออกนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยมันซุดตัวลงไปมากกว่านี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
6: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
7: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
8: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบัน มีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: วันนี้นะคะสถานทูตจีนนะคะผ่านข้อมูลทางเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะชี้แจงผ่านหน้าเพจ Chinese Embassy Bangkok นะคะโดยระบุนะคะว่าหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อเข้าไปนะคะเพื่อที่จะขอคำชี้แจงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในคดีพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยให้กับลูกแก๊งจีนเทานะคะก็ปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวที่ถามไปถึงขบวนการพ่อทิพย์หรือคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะทางสถานทูตจีนนั้นตอบกลับมาว่าเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการรายงานว่าคดีนี้ไปเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อคดีนี้นะคะกรณีนี้ทางจีนเองก็ตอบว่าได้รับทราบการรายงานที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดนั้นได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็กำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่ขอแสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีค่ะแต่รัฐบาลจีนนั้นยึดมั่นมาโดยตลอดโดยการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำความผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดเคารพการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพร้อมหวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีนะคะการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์และฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับฝ่ายไทยค่ะอันนี้คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะจากสถานทูตจีนในวันนี้นะฮะส่วนความคืบหน้าค่ะในการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยังหลบหนีอยู่ต้องบอกว่าในคดีนี้นะคะเขาระบุว่ามีผู้ร่วมขบวนการนะทั้งหมดเนี่ย35หมายจับนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว32หมายนะคะแบ่งเป็นพ่อทิพย์ก็คือพ่อทิพย์คนไทยเนี่ย14คนแม่จีน11คนพ่อจีน5คนและเจ้าหน้าที่ไทย2คนนะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะที่เหลืออีก3รายด้วยกันและวันนี้เนี่ยนะคะก็สามารถจับกลุ่มได้เพิ่มเติมอีก1รายหลบหนีอีก2คนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเชื่อว่ามีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการในเรื่องนี้อยู่นะคะคุณรัชวิทย์จิตสุจริตวงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงานสอบสวนและนิติการในฐานะคณะทำงานและเลขานุการของคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนได้เปิดเผยว่าผู้ต้องหาที่หลบหนี3คนจากคดีอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้เกิดบุตร ชาวจีนที่ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าพ่อแม่ชาวจีนเนี่ยสาเหตุก็คือหลบหนีนะคะตอนนี้เนี่ยเพราะคาดว่ากลัวว่าถ้าเกิดถูกจับได้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีอาญาและจะมีผลต่อการเพิกถอนวีซ่าเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ค่ะหากถูกจับกลุ่มก็กังวลว่าจะส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนะคะทั้งนี้จากการสืบสวนทราบว่านะคะจะมีการหากลุ่มลูกค้านะคะเพื่อมาสู่กระบวนการสวมสิทธิ์เด็กมาจากการพบปะกันของชาวจีนที่มีความต้องการให้บุตรของตัวเองเนี่ยที่เกิดมามีสัญชาตินะคะสัญชาติไทยค่ะโดยติดต่อผ่านกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทั้งแบบสากลและเฉพาะที่ใช้ในประเทศจีนแต่ละบุคคลเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเนี่ยต่างก็ให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะคะและคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสิริพรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและนางสาวสุนีซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าครอบครัวคนจีนที่มีความต้องการสวมสิทธิ์เนี่ยจะต้องมาให้เจอกับนางสาวสิริพรและนางสาวสุนีซึ่งทำหน้าที่ในส่วนของการสวมสัญชาตินะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยก็กำลังพยายามสอบปากคำแล้วก็หานะคะพยานหลักฐานทั้งหมดส่วนพ่อทิพย์จะถูกจัดหามาใช้แอบอ้างในการสวมสิทธิ์ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพบว่าเป็นการชักชวนจากคนรู้จักที่เป็นคนไทยบางคนเนี่ยเคยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มคนจีนนะคะแต่ละครอบครัวเช่นเคยเป็นอดีตคนขับรถเป็นคนงานซ่อมบ้านนะคะและจากการสอบสวนและจับกุมได้เนี่ยพบว่าทั้งหมดที่เป็นพ่อจีนเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงนะหรือทั้งหมดที่เป็นพ่อทิพย์ขออภัยไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือมาจากภูมิลำเนาเดียวกันเลยนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยที่มาเป็นพ่อทิพย์เนี่ยนะมีญาติคนหนึ่งเนี่ยเข้าพบแล้วก็บอกว่าส่วนตัวแล้วเชื่อว่าลุงของตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้เห็นกับขบวนการนี้และเป็นไปได้ว่าอาจถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองเพราะว่าเดิมทีเนี่ยลุงของตัวเองเนี่ยทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็จะขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะก็ตัวเองก็ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลุงเองไปมีความเกี่ยวพันกับคนจีนยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยยอมรับว่าครอบครัวรู้สึกเครียดเพราะว่าศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหานะคะตอนนี้ความคืบหน้าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็พยายามที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนี่นะมาสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองก็จะมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาลเอกชนในย่านธนบุรีอีกประมาณ 4-5 โรงพยาบาลนะที่พบว่ามีความเกี่ยวพันนะในการสวมสิทธิ์นะคะให้กับลูกคนจีนเหล่านี้นะคะให้สวมสิทธิ์ให้เป็นลูกของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอความคืบหน้าในคดีนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นอื่นๆกันนะคะ
5: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
15: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะคะได้ประกาศผ่านหน้าFacebook นะคะเรื่องมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่าง12กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนะคะด้วยเหตุที่มีความวุ่นวายของนักศึกษาสถาบันและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในเขตพื้นที่อุเทนถวายนะคะแล้วก็ประกอบกับวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็กังวลว่าจะมีนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณสถาบันเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยนะคะก็มีการประกาศห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาภายในสถาบันการศึกษาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมนี้ค่ะและให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงนะคะหรือว่าเรดโซนหากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ส่วนรายวิชาที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติก็ให้อาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับสอนโดยใช้แบบออนไลน์ทดแทนนะคะอันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นความไม่สงบที่เขาประเมินมาแล้วว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกปีในช่วงนี้นะคะปีนี้เนี่ยก็สั่งงดการเรียนการสอนในทันทีเลยนะคะมาดูอีกประเด็นนึงนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะหลังจากที่ปรากฏว่ามีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้านี้นะคะสูงทีเดียวแล้วก็ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยลงไปตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็สั่งให้ดำเนินการเอาสะพานลอยนะคะซึ่งอยู่ด้านบนนั้นออกนะเพื่อไม่ให้ดินนะลงไปกดทับนะคะแล้วก็ทำให้น้ำไหลลงไปนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากที่ใช้แผนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะดินก็เริ่มเด้งตัวกลับขึ้นมาบ้างโดยเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะน้ำจากที่ไหลเข้าอุโมงค์ก็ลดลงจาก50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงก็เหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะคุณชัชชาติเองก็อัปเดตผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะยังอยู่ในช่วงของการส่งตัวอยู่นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเองก็จำเป็นที่จะต้องประเมินดูดินที่อยู่ชั้นใต้ดินอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารนะโดยรวมตอนนี้ก็ยังคงเป็นปกติอยู่นะคะในขณะที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยก็พูดเหมือนคุณชัชชาติก็คือหลังจากที่มีการทำแผนนะ ทำงานร่วมกันนะคะระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยรอยแยกจากอาคารที่เคยกว้างถึง 8.7 เซนติเมตรลดลงเหลือเพียง7เซนติเมตรเท่านั้นนะคะก็เป็นผลจากการฉีดน้ำปูนลงใต้ดินเพื่อดันชั้นดินให้กลับและพยุงโครงสร้างเอาไว้นะฮะก็ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรบริษัทผู้รับจ้างก็ยังคงต้องใช้เครื่องจักรที่มีขนาดนะคะขวา5เครื่องเร่งฉีดสารเคมีและปูนซีเมนต์ลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อสร้างความแข็งแรงนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยให้ดินนั้นมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นวิธีการนะที่พยายามปรับแก้ไขปรับจูนกันมานะฮะในขณะเดียวกันไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันหลายคนเนี่ยก็คงจะจำกันได้ดีผู้ต้องหารายนี้ก็คือคุณสุภชัยศรีสุภาอักษรนะคะความผิดก็คือช่อโกงประชาชนค่ะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะก็ถูกโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันนะคะวันพ้นโทษก็คือ19ตุลาคม2581คุณสุภชัยเนี่ยถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจำบางขวางตั้งแต่ปี2559ค่ะนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยตอนที่เข้าไปเนี่ยก็มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแพทย์ประจำเรือนจำนี่ก็ดูแลรักษาโดยตลอดนะคะแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่25มิถุนายนค่ะปรากฏว่าคุณสุภชัยเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยทรุดตัวลงนะคะก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะแพทย์ก็มีความเห็นส่งไปรักษาต่อที่สถาบันโรคทรงอกนะในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดแต่ต่อมาเนี่ยคุณสุภชัยก็เสียชีวิตด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะเมื่อวันที่12กรกฎาคมก็คือเช้าวันนี้นี่เองนะตอนประมาณ6โมงเช้านะคะก็มีการแจ้งไปยังญาติให้รับทราบข้อมูลก็ทางญาติเนี่ยก็ไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะสำหรับกรณีของคุณสุภชัยเนี่ยนะคะเรือนจำก็ได้ดำเนินการดูแลรักษาตามแนวทางของแพทย์มาตลอดนะคะก็ผลการชันสูตรก็ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตตามโรคของธรรมชาตินะฮะก็คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนเองก็เป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรในครั้งนั้นนะเพราะว่าใครที่ติดตามก็คงจะทราบกันดีว่าคนที่เป็นสมาชิกเอาเงินไปฝากแต่ปรากฏว่าเงินนั้นถูกรั่วไหลออกไปนะคะจากกรรมการแล้วก็คนที่เป็นคนดูแลนะคะเงินก้อนนั้นนะคะก็เลยทำให้นะกลายเป็นข่าวที่โด่งดังมากทีเดียวนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าครองชีพกันบ้างที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานวันนี้คุณสุภชีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าค่าของชีพปัจจุบันเนี่ยต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นได้รับผลกระทบจากประชาชนทำให้ตอนนี้เมนูอาหารนะโดยเฉพาะเมนูที่พี่น้องประชาชนเนี่ยคุ้นเคยกันดีแล้วก็เป็นอาหารจานด่วนๆก็คือเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะผัดกะเพรามีการปรับตัวสูงขึ้น5บาท10บาทนะคะกระทรวงพาณิชย์เองอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและการดูแลค่าของชีพค่ะโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าจานด่วนของประชาชนเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครร้านอาหารเข้าโครงการข้าวแกงราคาประหยัดเพื่อจัดทำเมนูข้าวแกงและอาหารปรุงสำเร็จนะในราคาเบื้องต้นอยู่ที่40บาทต่อจานนะคะส่วนจะมีเมนูไหนรายละเอียดอย่างไรตอนนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากำลังอยู่ในการรวบรวมร้านอาหารอยู่ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะกะเกณฑ์ไว้ว่าโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ 250,000 ร้านค้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเมื่อเปิดโครงการมาแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณสุภชีบอกว่าโครงการนี้น่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะลงพื้นที่นะคะในจังหวัดสงขลาเพื่อไปจัดสัมมนาของพรรคนะคะก็จะมีขึ้นระหว่าง 11-13 สิงหาคมซึ่งตรงกับช่วงการปิดสมัยประชุมสภาโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะก็นำสสพรรคประชาธิปัตย์นั้นลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนนะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ำและชะลอน้ำรองรับน้ำป่าและน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนเพื่อไม่ให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมเศรษฐกิจของหาดใหญ่ให้เร็วเกินไปจำได้ไหมคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหาดใหญ่เนี่ยถูกน้ำท่วมใหญ่มากทีเดียวนะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาของระดับประเทศเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีน้ำป่าไหลลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้หาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยเกิดน้ำท่วมนะคะเรียกว่าแทบจะ 100% ของพื้นที่ทีเดียวนะคะหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะเพื่อให้ทางฝากรัฐบาลเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บานปลายก็เช่นเดียวกันนะมีการประเมินว่าปีนี้เนี่ยนะจะเกิดฝนตกหนักนี่หน้าฝนเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็มีความหวั่นวิตกว่าถ้าหากฝนตกหนักนะมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยภาพในอดีตที่หาดใหญ่มันจะย้อนกลับมานะคะคือเกิดการอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนนี้ก็บอกว่าไม่อยากที่จะออกมาคือได้รับการเยียวยาแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เยียวยานะคะแต่การเยียวยานี่มันอาจจะช้ามันอาจจะสูญเสียมากกว่าผลที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคืออยากได้มาตรการป้องกันมากกว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เสนอถึงข้อวิตกกังวลของชาวหาดใหญ่เกี่ยวกับความพร้อมรับมือฝนในปีนี้สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือทางประชาธิปัตย์เองก็จะมีการหารือในสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะสองส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มักจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็พยายามผลักดันนะให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามชี้แจงว่าพรรคประชาธิปัตย์พยายามผลักดันมาโดยตลอดแต่ว่ากลายเป็น เรื่องที่เกิดภาพการทะเลาะกันทางการเมืองความจริงเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยกลับย้อนกลับมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะผลักดันให้เกิดงบฉุกเฉินนะคะอนุมัติมาแล้วประมาณ 99.5 ล้านบาทแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็อนุทางรัฐบาลก็อนุมัติงบมาแล้วนะครับจากการพิจารณางบประมาณนะคะที่ผ่านมา400กว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมาก็พยายามที่จะให้มีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดมาปิดท้ายที่ทางโฆษกกองทัพบกกันบ้างพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกออกมาตอบโต้เรื่องที่มีการนำเสนอว่ามีการกอรมน.เนี่ยนำงบประมาณในลักษณะที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดในเนื้อหาในลักษณะเดียวกันโดยยืนยันว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักที่จัดทำกำลังพลเข้าสนับสนุนในกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเรื่องของงบประมาณในการนำไปใช้นี่นะคะก็ยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนั้นเข้ามาทำงานในลักษณะของการมาช่วยรัฐบาลในช่วยงานในส่วนของราชการนะคะก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญที่ออกมาตอบโต้จากกองทัพบกนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับข้อข่าวค่ำนะดิฉันและชญวนดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: โลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันคุณหญิงวิรัตชมนันเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคม2470เป็นธิดาของนาวาโทหลวงชาญจักกิจกับนางเจริญหลวงชาญจักกิจสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสอบเข้าเรียนต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาต่อด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งทุ่มเทแรงกายแรงใจประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเยาวชนเป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์มาโดยตลอดด้านครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีคนที่15ของประเทศไทยมีบุตรธิดา2คนคุณหญิงวิรัตชมนันดูแลและอบรมบุตรธิดารวมถึงหลานๆด้วยความรักความห่วงใยตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่างามช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์และใช้ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วต้อนรับอาการตุกะจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและความประทับใจตลอดจนเป็นที่เคารพรักของทุกคนคุณหญิงวิรัตชมนันถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วย
และเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูผาสุกองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานโดยคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศ์สารามวัดมหานภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 ครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาแขมวัดประดิษฐารามวัดกอมาไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนมาติ

วัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solutions จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์และเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระเวรยาอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคทรงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและสืบสานหัตถศิลป์ไทยพระราชกรณียกิจอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมได้รับการถวายรางวัลและเกียรติคุณจากองค์การและสถาบันนานาชาติหลายแห่งอาทิเหรียญทองเซเรสขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAOและรางวัลด้านความปลอดภัยอาหารจากองค์การอนามัยโลก WHO อันเป็นที่ประจักษ์ถึงพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและนิติบัณฑิตไทยมาปรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพื่อยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดแม่มอบโอกาสฝึกอาชีพเพื่อเริ่มต้นใหม่และผลักดันมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนในเรือนจำโดยการเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงบ่ายเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงค่ำเวลา 20:00 นถึง 21:00 นและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจัดทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพได้เป็นเมนูที่รับประทานง่ายเหมาะกับประชาชนที่ต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบ

ออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผู้ทรงเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรไทยและส่งต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศพร้อมประกาศศักยภาพสมุนไพรไทยสู่เวทีโลกในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระปรีชาญาณแห่งสมุนไพรไทยวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ักเพื่อสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้นะคะได้ก้าวสู่นวัตกรรมยาสมุนไพรมาตรฐานสากลก้าวสู่ความมั่นคงทางยาก็ด้วยพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาวไทย
1: คือแผ่นดินที่อุดมด้วยพืชสมุนไพรนับหมื่นชนิดภูมิปัญญาที่บรรพชนสั่งสมไว้ดูแลชีวิตผู้คนมาหลายร้อยปีแต่จะทำอย่างไรให้พืชสมุนไพรไทยก้าวข้ามภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่การเป็นยามาตรฐานโลกคำตอบนั้นเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงเชื่อมั่นว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยสามารถสร้างคุณค่าทางการแพทย์ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วยพระปณิธานในการพัฒนาประเทศผ่านวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงดำเนินงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาพืชสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพาะปลูกการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์สารสำคัญการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่มีมาตรฐานระดับสากลเพราะสำหรับพระองค์แล้วงานวิจัยไม่ใช่เพียงการค้นพบองค์ความรู้ใหม่แต่คือการเปลี่ยนองค์ความรู้นั้นให้กลายเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนหนึ่งในสมุนไพรที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทรงให้ความสำคัญคือฟ้าทลายโจรพืชสมุนไพรไทยที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานดังนั้นตลอดระยะเวลากว่า2ทศวรรษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงได้ทำการศึกษาฟ้าทลายโจรอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกคุณภาพหน้าหมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นโครงการในพระดำริที่ไม่เพียงสร้างวัตถุดิบมาตรฐานแต่ยังสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อนจะต่อยอดสู่การพัฒนายาสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพระดับสากล
2: เราจะต้องมีการปลูกฟ้าทลายโจรตามมาตรฐานสากลจะไม่มีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งนั้นก็เป็นไปตามมาตรฐานหลังจากที่เราเพาะปลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะได้สารสำคัญเนี่ยมากที่สุดเมื่อได้สารสำคัญมากที่สุดเนี่ยนี่เราจะเลือกแต่ใบเพื่อที่จะให้มีสารสำคัญที่สูงมากที่สุดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาบดแล้วก็มาสกัดด้วยน้ำ
3: มีแหล่งปลูกอย่างที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้วนะคะในกระบวนการผลิตเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพนะคะคือกำหนดปริมาณสารสำคัญให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็คือหลังจากได้สารสกัดที่เป็นผงแล้วเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของ Thai Herbal Pharmacopoeia นะคะคือเราข้อกำหนดตามอย.นะคะโดยมีการตรวจตั้งแต่การปนเปื้อนสารตกค้างต่างๆรวมทั้งตัวโลหะหนักนะคะความคงตัวของสารสำคัญในตัวผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญเพื่อให้ยาออกฤทธิ์แน่นอนแล้วก็สามารถที่จะใช้ตลอดระยะเวลาของการรักษาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูคุณภาพของความคงตัวของตัวผลิตภัณฑ์เองเป็นหลักด้วยค่ะ
1: ผลแห่งการศึกษาวิจัยอันยาวนานได้นำไปสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดด้วยน้ำซึ่งนับเป็นหน่วยงานแห่งแรกของประเทศที่ผลิตสารสกัดฟ้าทลายโจรด้วยน้ำแทนการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ทำให้ได้สารสำคัญในรูปแบบที่ปลอดภัยและสามารถควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สำคัญได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานสากลนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติระดับ Q1 และได้รับการอ้างอิงจากนักวิจัยทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิทยาศาสตร์ไทยบนเวทีนานาชาติ
2: การสกัดด้วยน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีซึ่งแพทย์แผนไทยเนี่ย ช้ในยาแผนไทยเนี่ยใช้น้ำเป็นหลักแล้วนี่นะถ้าเรามองดูแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าการใช้น้ำเนี่ยถูกนะแล้วก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมถ้าเราใช้แอลกอฮอล์มันก็จะแพงและที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าคนถามว่าเอ๊ะสารตัวนี้เนี่ยมันไม่ละลายในแอลกอฮอล์แล้วเราทำได้ยังไงมันมีขั้นตอนซึ่งเราวิจัยแล้วเราก็พบว่าเราสามารถที่จะได้สารสำคัญออกมาตามที่เราต้องการเรารู้ยังไงเรารู้เพราะเราพัฒนาวิธีวิเคราะห์ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่สารสกัดหรือว่าเรามีสารต้องการตามที่เราต้องการหรือไม่หลังที่เราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ต้องมาควบคุมที่เราต้องใช้เวลามากเพราะหลังจากเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูความคงตัวของมันเนี่ย 2-3 ปีเราต้องแซมปิ้งออกมาเพื่อจะดูว่าสารสำคัญเนี่ยยังเหลืออยู่หรือไม่เพื่อให้การผลิตของเราเนี่ยมันใช้เวลาทำไมถึงต้องทุ่มเทอย่างนี้เพราะเราต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถจะออกไปสู่ตลาดโลกได้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนี่ยศึกษาฟ้าทลายโจรมาอย่างรอบด้านเราเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
1: จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมยาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรสู่ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเป็นยาแคปซูลสารสกัดน้ำฟ้าทลายโจรภายใต้แบรนด์PC1999 โดยมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำซึ่งถือเป็นต้นแบบของการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาด้วยมาตรฐานวิทยาศาสตร์ระดับสากลสมุนไพรไทยอาจเริ่มต้นจากพื้นดินแต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลได้เติบโตสู่เวทีวิทยาศาสตร์ของโลกพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไม่ใช่การหยุดอยู่กับอดีตแต่คือการพัฒนาให้ก้าวทันอนาคตด้วยงานวิจัยด้วยนวัตกรรมและด้วยพระเมตตานี้เองพระองค์ได้ทรงมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศอีกทั้งยังส่งเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทยได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ได้สะท้อนพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผู้ทรงใช้วิทยาศาสตร์เป็นสะพานเชื่อมภูมิปัญญาไทยสู่อนาคตเพื่อให้พืชสมุนไพรไทยมิได้เป็นเพียงมรดกของแผ่นดินแต่เป็นนวัตกรรมแห่งความหวังที่ดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีโลกอย่างสง่างาม
0: ต้นฟ้าทลายโจรต้นนี้นะคะสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมยาสมุนไพรมาตรฐานสากล นะคะทำให้ประเทศไทยและประสบกรณิกรชาวไทยได้มีความมั่นคงทางยาสมดังพระปณิธานสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยอ่ะคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอ่ะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอาทิตย์พักผ่อนเต็มที่แล้วสมองของคุณพร้อมรับงานหนักหรือยังครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมราชทัณฑ์เผยสุภชัยศรีสุภาอักษรผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เสียชีวิตแล้วหลังถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลทรงอกคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
3: ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวนายสุภชัยศรีสุภอักษรในความผิดฐานช่อกงประชาชนกำหนดโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันวันพ้นโทษ19ตุลาคม2581ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่วันที่11มีนาคม2559จากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ต้องขังการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายแรกเข้าพบว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้แพทย์และพยาบาลประจำเรือนจำดูแลรักษาตลอดจนส่งตรวจอาการตรวจผลเลือดทางห้องปฏิบัติการตรวจติดตามอาการที่เกี่ยวข้องยังโรงพยาบาลภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายน2569เกิดอาการทรุดตรงอย่างรวดเร็วจึงนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนางเกล้าในวันที่26มิถุนายนแพทย์มีความเห็นให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่สถาบันโรคทรงอกได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนายสุภชัยได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันณสถาบันโรคทรงอกในวันที่12กรกฎาคมเวลา 6:17 น.ซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการทางกฎหมายประสานแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรพร้อมเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเข้าตรวจสอบทั้งนี้เรือนจำกลางบางขวางได้แจ้งประสานให้ญาติของนายสุภชัยได้รับทราบถึงลำดับเหตุการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางญาติได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดและไม่ติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์พร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดถูกนำมาวางไว้บริเวณมิเตอร์น้ำหน้าบ้านหลังหนึ่งภายในซอยโรงเรียนโพธิสารศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนและเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบวัตถุดังกล่าววางอยู่บนขอบปูนติดกับประตูเหล็กยืดสีฟ้าบริเวณหน้าบ้านเช่าโดยมีลักษณะคล้ายระเบิดสังหารชนิดขว้างหรือระเบิดลูกเกลี้ยงซึ่งจุดดังกล่าวเป็นทางสัญจรที่มีประชาชนและรถจักรยานยนต์ผ่านไปมาตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงรีบปิดกั้นพื้นที่ด้วยแถบห้ามเข้าพร้อมอพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณเพื่อป้องกันอันตรายต่อมาเจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดก่อนดำเนินการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้สำเร็จโดยปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยเร่งขนย้ายสินค้าและสิ่งของออกจากร้านค้าหลังแม่น้ำเมยเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องใกล้ถึงระดับตลิ่งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: ช่วงเย็นวันนี้ที่ตลาดริมเมยพื้นที่หมู่2บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าชายแดนขนาดใหญ่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยต่างเร่งขนย้ายสินค้าและสิ่งของออกจากร้านค้าโดยมีผู้ใหญ่บ้านกองทุนรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มีความกังวลว่าแม่น้ำเมยจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนนี้ซึ่งทำให้การขนย้ายสิ่งของเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะล่าสุดระดับน้ำแม่น้ำเมยเพิ่มระดับต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณจุดวัดน้ำใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำเหลืออีกประมาณ60เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งซึ่งอยู่ในระดับเตือนภัยขณะที่สถานการณ์ฝนยังตกต่อเนื่องและมีมวลน้ำไหลสมทบจากอำเภอพบพระไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุ ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
4: Easpiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: พาช่างพาพาไปมู
5: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8:00 ถึง 10:00 วันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
10: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แชร์ข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
11: แชร์ข่าวเช้า
12: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
1: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สวัสดีวันอาทิตย์มีรักก็อยากให้มั่นคงซื้อ3ตัวตรงก็อยากให้ถูกบ้าง
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 18.
3: คนคนนี้เป็นของคุณ No One Else Featuring Copper of Bass เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสถานทูตไทยในคูเวตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงถูกโจมตีทางทหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานเอกอัครราชทูตณ คูเวตแจ้งข่าวว่าวันนี้กองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวต The Army General Staff ออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นวัตถุที่เป็นภัยคุกคามหลังรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้12กรกฎาคมเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่เกิดจากการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวกลางอากาศพร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดสถานเอกอัครราชทูตขอเน้นย้ำให้ท่านทราบว่าฝ่ายคูเวตสามารถรักษาความสงบภายในประเทศได้เป็นอย่างดีพลเมืองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานรัฐบาลคูเวตอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอาทิบริเวณฐานทัพและหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีขึ้นขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการคูเวตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้ท่านงดเว้นการบันทึกภาพหรือวิดีโอขณะเกิดเหตุการณ์การโจมตีหรือเผยแพร่ภาพหรือวิดีโอขณะเหตุการณ์การโจมตีในพื้นที่สื่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายคูเวตทั้งนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน607-19888ทีมนักตบสาวไทยแพ้ตุรกี1-3เซตในนัดส่งท้ายวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งไทยยังได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกที่ทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วโดยล่าสุดทีมสาวไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรายการพบกับตุรกีทีมอันดับ3ของโลกที่มี22แต้มอยู่อันดับที่4ของรายการแมตช์นี้เซตแรกเริ่มต้นกันด้วยความสนุกและสูสีแต่ช่วงปลายเซตทีมสาวไทยเล่นได้ดีช่วยกันทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องทำให้ไทยชนะไปก่อน27-25คะแนนแต่หลังจากนั้นเป็นตุรกีที่กลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะได้ไปใน3เซตหลังด้วยสกอร์25-2125-19และ25-22ทำให้ตุรกีชนะไทยไป3-1เซตโดยเกมนี้พิมพ์พิชยากกรำตบทำแต้มมากสุด25คะแนนทำให้ไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มยังได้อยู่ต่อในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปส่วนตุรกีทำผลงานชนะ9นัดแพ้3นัดมี25แต้มอยู่อันดับที่4ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายสำหรับรายการต่อไปของทีมสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศเวียดนามในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7-9สิงหาคมก่อนลุยศึกใหญ่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สุขสดชื่นถึงที่หมายปลอดภัยเพราะรักษาวินัยจราจร
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เชื่อปล่อยเธอไป

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้โดยสารเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
4: ม
3: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันอาทิตย์ชีวิตจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน
9: EFM Play

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
4: อยากถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
2: อืมดีไหม
5: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
6: ดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
4: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะที่นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะประสบกับสถานการณ์คลื่นความร้อนและอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ทางเทศบาลเมืองค่ะได้เข้าดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่จำนวนหลายตัวเลยนะคะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับย่านการค้ากวนอินเฉียวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็บรรเทาความร้อนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาในช่วงนี้ค่ะจากการสำรวจพื้นที่แล้วค่ะพบมีพัดลมขนาดใหญ่พิเศษได้รับการติดตั้งเรียงรายอยู่บริเวณริมถนนเรียบร้อยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งองศาของช่องเป่าลมให้กระจายลมเย็นลงสู่บริเวณทางเดินเท้าโดยตรงเลยค่ะซึ่งกระแสลมเย็นนี้นะคะสามารถช่วยลดอุณหภูมิและบรรเทาความร้อนอบอ้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจนทำให้ประชาชนจำนวนมากที่สัญจรผ่านไปมาค่ะพากันชะลอความเร็วแล้วก็หยุดพักผ่อนบริเวณหน้าพัดลมยักษ์เพื่อคลายความร้อนก่อนที่จะเดินทางกันต่อค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM Newsเสด็จสีเกียรติคณะวงค่ะ
7: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
11: ้ Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM Playlist Non-Stop

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: พอดีเป็นคนกินเยอะอะค่ะคือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะคือหนูไปมีเดทมาเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกผู้ชายเขาแบบว่าเอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ยหนูก็แบบสตันแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถหมดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
7: แอบ
6: ก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดี
8: ไม่แอบเขาบอกว่ากินหมดหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
9: มันก็จะดีกว่า
10: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบหันหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สวัสดีวันอาทิตย์ทิ้งเรื่องวุ่นวายไว้ข้างหลังแล้วออกไปรับลมชมวิวหรือจะนอนดูซีรีส์ที่ชอบให้ฉ่ำปอดขอให้เป็นวันหยุดที่ดีนะคะ
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
5: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสนามแข่งขันที่ใช้ในศึกฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศปลายเดือนนี้นะกำลังจะสร้างรายได้จำนวนมหาศาลเลยค่ะโดยมีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีแผนที่จะนำผืนหญ้าที่ผ่านการใช้งานในเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมาตัดแบ่งแล้วก็จัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกทั้งหมด4ระดับนะคะฟีฟ่าจะทำการเก็บเกี่ยวผืนหญ้าดังกล่าวทันทีค่ะหลังจากฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหากรรมกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกปิดฉากลงในวันที่19กรกฎาคมที่เมืองอีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยคาดว่าการเปิดขายของที่ระลึกนี้นะคะซึ่งจำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าในสหรัฐและยุโรปเท่านั้นจะสามารถสร้างรายได้รวมมูลค่าสูงกว่า11ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
6: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์เพิ่มแพชชั่นเติมไฟในการทำงานด้วยการทำความรู้จักคนใหม่ๆเรียนรู้ความคิดหลากหลายช่วยให้งานราบรื่นนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

สียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวน

0: สียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประเทศจีนค่ะประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกนะคะในการกู้คืนจรวดท่อนแรกของจรวดขนส่งประเภทใช้ซ้ำได้รุ่น Long March 10B นะคะหลังจากปล่อยตัวสู่ห้วงอวกาศเป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญยิ่งในเทคโนโลยีจรวดขนส่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ของจีนนะคะซึ่งจรวดขนส่ง Long March 10B นี้ได้ถูกปล่อยตัวขึ้นจากฐานปล่อยยานอวกาศหวนซางในมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนนะคะโดยหลังจากที่จรวดท่อนแรกและท่อนที่2แยกตัวออกจากกันจรวดท่อนแรกได้เดินทางกลับมายังโลกแล้วก็ถูกดักจับได้อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มกลางทะเลผ่านระบบตะข่ายดักจับค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
8: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เคยนั่งตรงนี้เก้าอี้ตรงนี้อยู่ข้างๆ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะเกิดปรากฏการณ์แฟนเพลงพิทบูค่ะร่วมกันแปลงโฉมเป็นคนศีรษะล้านเพื่อสร้างสถิติโลกครั้งใหม่นะคะเมื่อกลุ่มผู้เข้าชมค่ะร่วมกันทำลายสถิติโลกในฐานะการรวมตัวของผู้คนสวมหมวกครอบศีรษะล้านจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการของ Guinness World Record นะคะเกิดขึ้นในช่วงของการแสดงคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของพิทบูศิลปินเจ้าของฉายามิสเตอร์เวิลด์ในเทศกาลดนตรี BST High Park ซึ่งคลื่นมหาชนจำนวนหลายพันคนกับพร้อมใจกันเข้าร่วมความท้าทายนี้เพื่อเรียนแบบรูปลักษณ์การโกนศีรษะที่เป็นเอกลักษณ์ของแรปเปอร์ชื่อดังและร่วมกันเปลี่ยนให้เป็นสถิติโลกค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News และเดียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ลาลาลาลาลา
9: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
10: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์ใจดีกับตัวเองด้วยการซื้อของที่ชอบแค่นี้ก็ช่วยสร้างความสุขให้เราได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 7
7: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
8: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
7: เ
8: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเกมโปเกมอน Go ค่ะฉลองครบรอบ10ปีของการเปิดให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษปิดพื้นที่จัตุรัส Times Square ในนครนิวยอร์กนะคะซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่กลุ่มแฟนคลับจนบางส่วนนั้นถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะทั้งนี้แล้วนะในงานมีผู้เข้าร่วมเล่นเกมพร้อมกันในเวลาเดียวกันเกือบ 2,000 คนค่ะทางผู้จัดค่ะบอกว่าถือเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมประลองฝีมือของเกมโปเกมอนในสถานที่จริงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยทางด้านของรองประธานฝ่ายพัฒนาเกมค่ะบอกว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมนี้เฉลี่ยประมาณวันละ45นาทีซึ่งการปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนได้จุดประกายให้เกิดความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อกันในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
9: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีกำลังแรงค่ะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะห่างไกลทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้ต้องออกประกาศเตือนภัยกระแสลมรุนแรงฝนตกหนักดินถล่มและน้ำท่วมขังซึ่งอาจจะเป็นพายุที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีของภูมิภาคนี้เลยค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็มีการเปิดเผยค่ะมีการอพยพประชาชนมากกว่า 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากพื้นที่แถบเทือกเขาทางชายฝั่งตะวันออกและมีกำลังพลทหารเกือบ 29,000 นายที่เตรียมพร้อมสแตนบายเพื่อช่วยเหลือในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงค่ะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
8: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการเขียน3งานที่ต้องทำให้จบในวันนี้แค่นี้สมองก็โฟกัสขึ้นแล้วครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: right like I did.
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

แอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอปไทม์ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: ผมเห็นร่างผู้หญิง2คนเนี่ยเดินออกมาจากซอยเขาก็โบกมือผมก็สังเกตดูว่าอ๋อเป็นผู้อีสานเนี่ยผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งก็ล่ำลากันพอผมยูเทิร์นผู้หญิงคนนี้ก็แสดงอาการออกมาว่าเฮ้ยทำไมต้องมาตามอ่ะตามทำไมรำคาญเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับเองได้ปรากฏว่าเธอไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ดิ้นเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นพอถึงสี่แยกรถติดไฟแดงปั๊บพี่เชื่อเรื่องอวตารพูดผีไห
5: ม
4: บอกแล้วพี่เชื่อไหมว่าผีมีจริงบอกก็เชื่อนะพี่เชื่อหนูไหมหนู
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวซอย1มีผู้เสียชีวิตแล้ว27คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากขณะนายกสั่งเร่งติดตามอาการผู้บาดเจ็บรวมถึงเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เสียวฟันน่ะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายบาดเจ็บอีกนับ10รายคุณณทิพย์สดาโตรักษารายงานครับ
3: เมื่อเวลาประมาณ 23:57 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวเขตจตุจักรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเร่งไปที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านอาหารนั่งดื่มโรงเบียร์ณลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1เขตจตุจักรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้โดยเพิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ35นาทีจึงสามารถควบคุมเพิงไว้ได้เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน18รายและมีผู้เสียชีวิต27รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่ภายในบริเวณห้องน้ำขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
2: 1:30 นาทีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวโดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นชาย9คนเป็นหญิง18คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าตรวจสอบรายละเอียดและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบ้างมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังได้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
4: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

0: BFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับ 6:00 ถึง 8:00 เช้าอยู่กับผม DJ พีมนะจ๊ะวันจันทร์มาอีกแล้วคุณผู้ฟังโอ้ยเอาจริงนะฮะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มาเจอคุณผู้ฟังตอนเช้านะแต่ว่าพอ 8:00 เป็นต้นไปเนี่ยจิตใจเริ่มรู้สึกคอเหี่ยวนะครับผมเพราะว่าเราน่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับผมคือเราต้องไปเจอกับคนที่เรารักแล้วก็งานที่เราชื่นชอบนะครับผมที่ตลอดเวลาประมาณช่วง 10:00 ถึง 20:00 ของทีมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยากจะนั่งแล้วก็มองจอคอมมอง Excel แล้วก็นั่งทำงานที่เรารักไปเรื่อยๆตลอด9ชั่วโมงที่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความรู้สึกรักออฟฟิศเหมือนพิมพ์นะคุณผู้ฟังคือออฟฟิศเนี่ยพิมพ์รักว่ารักแล้วนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่พิมพ์รักมากกว่าออฟฟิศอยู่3อย่างแค่นั้นเลยในชีวิตนี้มีแค่3อย่างที่พิมพ์รักมากกว่าการทำงานออฟฟิศคุณผู้ฟังอย่างที่1ครับผมอาหารแมวกินเนาะเรียวมิทฟิสไรอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารอย่างที่2ครับเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทยและอย่างสุดท้ายครับผม Mazda Mid Year Sale Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้นี่คือแค่3สิ่งที่พิมรักมากกว่าการไปทำงานครับคุณผู้ฟังแต่แน่นอนครับถึงเราจะรักเขามากกว่าแต่เราก็ยังอยากมีเขาทั้ง3คนไว้และเราก็ยังอยากมีงานไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้น1ผลงานเพลงแรกนี้ไปก่อนเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ1ผลงานเพลงใหม่จากพี่ปามี่ครับผมขอกันเข้ามาในช่วงต้นชั่วโมงเดี๋ยวจัดให้เลยนี่คือหลุมอากาศและเดี๋ยวใครที่อยากฟังงานของเต้น First One ต่อจากเพลงนี้เลยครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: ต้อนรับกลับมากับ EFM Morning Mood ของเราครับผมคุณผู้ฟังเมื่อกี้จบไปเนี่ยอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาถึงแม้ตอนนี้จะ 6:30 นแต่เพลงที่เพิ่งเปิดไปคือ 9:00 นนะครับคุณผู้ฟังสงสัยคุณผู้ฟังที่ขอเข้ามาอาจจะแบบรอไม่ไหวแล้วไหมรอทำงานไม่ไหวแล้วอะแบบตอนนี้ 6:30 แต่ว่าอยากเข้างานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ชนิตานะครับผมถ้ามันยัง 6:30 อ่ะเรารอไปก่อนนะเรายังไม่ต้องรีบให้มัน 9:00 หรือ 10:00 นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากทำงานขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยน้องบูมส่งเข้ามาว่าไม่อยากทำงานเลยวันนี้นะครับทักทายช่องแชทของเราด้วยสวัสดีพี่เจินด้วยนะครับผมเมื่อวานพี่เจินบอกว่าไปดูงานของยายผมแป๋มมาเป็นงานสแตนด์อัพคอมเมดี้ใช่ไหมเป็นไงบ้างอ่ะสนุกไหมน่าจะสนุกนะเพราะว่าพี่มาเคยแอบไปดูอย่างแป๋มเขาไปซ้อมเซตเหล่านี้ใต้ดินอยู่นะแบบโอ้โหคุณผู้ฟังคือสนุกมากจริงๆอ่ะเป็นคนที่เก่งมาก1คนนะครับผมสวัสดีคุณเพลด้วยนะครับอย่าลืมชั่วโมงเช้านี้2ชั่วโมงเช้านี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ Atime ฟัง Fin Music Application หรือว่าเว็บไซต์ atime.live นะครับผมมาพูดคุยกันเฉยๆก็ได้นะจ๊ะ1ผลงานเพลงต่อไปครับคุณผู้ฟังเป็นผลงานเพลงที่พิมพ์ชอบชื่อเพลงเขามากเลยเพลงเขาเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Catch Me If You Can นะครับคือมันจะไปล้อกับสำนวนที่ว่า catch me if you can ที่แบบเอ้ยจับฉันได้จับฉันให้ได้สิถ้าแน่จริงแต่อันนี้เป็น catch me if you can ที่แปลว่าแมวแหละคุณผู้ฟังแล้วชื่อไทยของเพลงนี้มีชื่อว่ามีแมวใหม่ครับผมเป็นผลงานการฟีเจอริ่งกันระหว่างวง Fearless ครับแล้วก็เลโก้จากไลแคนคุณผู้ฟังส่วนใครอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเฮ้ยเพลงนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงยังไม่เล่าให้ฟังตอนนี้ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันสดๆจากเจ้าตัวอย่างน้องๆ Fearless กันได้เลยวันนี้14:30ที่นี่ EFM 94กับพี่ DJ Nan นะจ๊ะคุณผู้ฟังระหว่างนี้เอาเพลงนี้ไปฟังก่อนมีแมวไหม

เมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่จาก Black Heart ครับผม1เพลงที่อยู่ใน EFM Playlist of the Week ของเราด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมใครอยากให้เพลงนี้เนี่ยอันดับขึ้นไปสูงๆนะครับตลอดสัปดาห์นี้อย่าลืมขอกันเข้ามาได้ทุกช่วง DJ Playlist เลยนะจ๊ะคุณผู้ฟังไปกันต่อดีกว่าอีก1ผลงานเพลงเช้านี้คุณผู้ฟังเรามาอัปบีทกันหน่อยเรามาเอาจริงรู้สึกว่าเช้านี้พิมพ์เปิดเพลงเร็วกว่าปกตินะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพิมพ์เริ่มไปสระตะกับตัวเองมาแล้วคุณผู้ฟังว่าปกติพิมพ์เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงช้าตอนเช้าแต่พิมพ์ไปสระตะกับตัวเองมาแล้วว่าหลายๆคนต้องการการตื่นนอนครับเพราะฉะนั้นพิมพ์จะเปิดเพลงให้มันเร็วขึ้นคุณผู้ฟังนี่คนเรามันต้องมีการเรียนรู้นะครับหนึ่งผลงานเพลงต่อไปครับเป็นผลงานเพลงเร็วที่พิมพ์อยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆเป็นผลงานเพลงฟิลแบบหน้าบีของวงนี้นี่คือฟรีแฮนด์ครับคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งวงที่ถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหนึ่งเพลงอย่างเมื่อถูกค้นพบนะครับที่กำลังโอ้โหแมสและไวรัลมากๆเลยนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเลยของฟรีแฮนด์คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะความหมายดีมากๆเช่นเดียวกันครับผมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสักวันจะไม่แตกสลายครับ

0: ผ่านตาครับผมหนึ่งผลงานเพลงจาก Three Man Down ครับคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยเป็นไงอัพบีทตื่นกันแล้วไหมครับเช้านี้ตื่นกันแล้วนะคุณผู้ฟังนี่รีเควสเพลงเร็วๆมาจัดให้นะครับผมเบรกสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งหนึ่งกับ3สปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมิริคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทยมาสด้ามิดเยียร์เซลล์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผมอย่าลืมคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเช่นเคย A-Time ฟัง Fin Music Application เว็บไซต์ A-Time.live นะครับสำหรับใครที่ขอเพลงเข้ามาในชั่วโมงแรกและยังไม่ได้ฟังเนี่ยไม่ต้องกลัวนะพิมพ์ทำการต่อแถวไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมในชั่วโมงที่2 7:00 น. ถึง 8:00 น.เช้าได้ฟังกันแน่นอนคุณผู้ฟังระหว่างนี้ครับผมเราไปพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพิมพ์ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้ากับ EFM Morning Mood ครับมีผลงานเพลงจากเพอร์พีซและเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่โบกี้ไลออนรออยู่เดี๋ยวสักครู่เดียวกลับมาเจอกันครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีวันจันทร์แบ่งงานใหญ่ให้เป็น3ขั้นตอนเล็กๆแล้วเริ่มต้นจากขั้นแรกไม่ต้องคิดทีเดียวทั้งก้อนแบบนี้ทำงานได้ทั้งวันเลย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
8: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: างานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
4: อันดับแรกเลยอ่ะคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอ่ะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่พบการซุดเอียงเพิ่มเร่งเดินหน้าเสริมความมั่นคงใต้ดินย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่า